0: Thai Radio Good Life Good Music
1: ทุกครั้งที่ขับรถไม่เหงาหรอกค่ะเพราะเรามีเพื่อนเพื่อนคนนี้คอยเปิดเพลงเพราะๆให้ฟังมีเรื่องคูลๆมาเล่าให้ฟังบ่อยๆบางทีก็มีมุกที่คอยทำให้เราแอบอมยิ้มเพื่อนคนนี้ชื่อสันชัยเรดิโอค่ะ
2: มีสันชัยเรดิโอเป็นเพื่อนชัดๆไปตลอดทางแค่เปิดแอปแล้วคอนเน็กเข้ากับวิทยุติดรถยนต์แค่นี้การเดินทางครั้งต่อไปของคุณไม่ว่าจะขึ้นเหนือล่องใต้ฝนตกหรือรถติดรับรองไม่มีเหงาแน่นอน
3: Good life good music
4: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ0896982964

0: เป็นเพลงอุ่นๆนะฮะเลือกมาต้อนรับเช้านี้ของเรานะครับพี่แหนมรณเดชวงศ์สารโรจน์ผู้ชายหน้าตาใสๆเนี่ยแต่ชื่อแหนม แต่ก็เพลงเพราะดีนะฮะส่วนก่อนหน้านั้นวัฒนกฤตแล้วก็มาร์คคริสออฟบัสนะครับเพจผลของคำว่ารักนะครับอ่ะ7โมงเช้ากับ39นาทีอรุณสวัสดิ์รู้ฟังนะครับต้อนรับเข้าสู่สัญชาติเรดิโอกู๊ดไลฟ์กู๊ดมิวสิกนะครับมาละแบงก์กฤตเปิดไมค์เวลาเดิมนะครับ7โมงครึ่งแบบนี้แล้วก็อยู่ด้วยกันยาวๆถึง11โมงครับครึ่งแรกอยู่ด้วยกันทางออนไลน์ก่อนนะเว็บไซต์เว็บแคมที่ sunshinefm.com นะครับแล้วก็แอปพลิเคชัน Sunshine Radio ไปดาวน์โหลดมาฟังกันได้แบบฟรีๆทั่วโลกครับมีสัญญาณเน็ตอยู่ตรงไหนก็ได้บนโลกใบนี้ก็ฟังอยู่ด้วยกันได้ตลอดทั้งวันนะฮะไปดูคนตื่นเช้ากันอรุณสวัสดิ์พี่เชอรี่นะครับมาตั้งแต่พี่เชอรี่มาตอนตี 4:18 นาทีเราอยากทราบว่าคุณพี่นอนกี่โมงมาเช้ามากกว่านี้นะฮะแล้วก็พี่น้ำฝนนะครับวันนี้มาเช้า 7 โมงเช้า 11 นาทีตามมาด้วยพี่จั๊กครับ 7 โมงเช้า 29 น้องรุ้งใบบุญ 7 โมงเป๊ะเลยนะฮะสติกเกอร์ตัวแรกนะครับพี่สุบีไมเลิฟซึ่งวันนี้ก็มาเช้ามากมากมากนะฮะเช้ากว่าปกติเลย 7 โมงเช้า 36 นาทีครับครูแบมนะฮะร้องเลยจะหาวันเสาร์แล้วนะครับใจเย็นใจเย็นวันนี้พระราษฎรดีเราจะต้องรวยก่อนวันนี้รวยก่อนรวยก่อนวันนี้รวยนะฮะครูแบมมาตอน 7 โมง 33 ครับท็อปแท็บมาตอน 7 โมง 32 คุณกุ้งแห้งนะครับ 7 โมงเช้า 18 นาทีวันนี้หลายๆพื้นที่น่าจะแบบมีฝนโปรยปรายมาอย่างพัทยาเองนะฮะแบงค์ว่าน่าจะตกประมาณเช้ามืดเนาะนะฮะอย่างตอน 6 โมงเช้าแบงค์ออกจากบ้านมาเนี่ยก็ถนนเปียกๆแล้วก็มีละอองนะยังโดนละอองละอองอยู่นะฮะแขนเปียกๆขับมอเตอร์ไซค์มานะฮะรักษาสุขภาพกันด้วยนะเดี๋ยวแดดเดี๋ยวฝนเดี๋ยวฝุ่นเดี๋ยวอะไรต่างๆอะไรต่อไม่ไรอากาศบ้านเราช่วงนี้ค่อนข้างแปรปรวนนะครับแล้วก็กรมอุตุก็เตือนมาอีกแล้วนะฮะหัวจะปวดบอกอย่างนี้นะครับผมว่าเดี๋ยวจะมีฝนตกพายุเข้าอีกแล้วคุณฟังเตรียมตัวกันไว้ได้เลยนะฮะไปดูพยากรณ์อากาศดีกว่าว่าแล้วก็นะฮะสำหรับวันนี้วันพฤหัสบดีที่1ตุลาคม2569ครับเข้าสู่เดือนที่10ของปีแล้วคุณฟังโอ้ยวัยจังปีนึงนะฮะทำอะไรไม่ทันเลยนะฮะดูสิสัญชัยเรดิโอยังไม่ได้กำไรเลยอ่ะก็เดือนที่10แล้วอ่ะ นะครับสำหรับวันนี้พัทยาของเราครับฝนฟ้าคะนองฝนอยู่ที่ประมาณ 30% ของพื้นที่ 30% นี้ก็น่าจะเป็นช่วงเช้าวันนี้แหละหรือเปล่านะครับอุณหภูมิสูงสุด33องศาเซลเซียสนะครับต่ำสุด26องศาแล้วก็ทะเลมีคลื่นสูงนะครับ 1-2 เมตรความเร็วลมอยู่ที่9กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับเย็นวันนี้พระอาทิตย์ตกในเวลา6โมงเย็น10นาทีพรุ่งนี้เช้าฟ้าสว่างพระอาทิตย์ขึ้นตอน6โมงเช้า9นาทีนะครับนี่คือพยากรณ์อากาศในพื้นที่พัทยาของเราประจำวันนี้นั่นเอง
1: Good Life Good Music.

0: Sunshine Radio. Good life, good music.
1: 5, 4, 3, 2, 1, 1, 1, 1, 1.
2: อยากให้เพลงที่คุณเชียร์อยู่ที่1นานๆแบบนี้ฟัง Sunshine Radio แล้วส่งคะแนนทุกช่วง DJ
0: Sunshine Top 20
2: 20อันดับเพลงฮิตที่สุดของคุณผู้ฟังที่ถูกขอกันเข้ามามากที่สุดประจำสัปดาห์และติดตามการรายงานชาร์ตทุกวันอาทิตย์บ่าย2ถึง5โมงเย็นสนับสนุนการจัดอันดับโดยศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชาให้ทุกไลฟ์สไตล์มีความหมายในทุกวันโรงแรมแปซิฟิกพาร์คข้างโรบินสันศรีราชาโรงแรมระดับ4ดาวมาตรฐานการท่องเที่ยวยั่งยืนระดับ5ดาวจากโครงการสตาร์โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยการันตีด้วยรางวัลโกลเซอร์เคิลอะวอร์ด6ปีซ้อนจาก Agoda และ Traveloka และห้องอาหารเดอะพาร์คชั้น1โรงแรมแปซิฟิกพาร์คให้เดอะพาร์คดูแลมื้อสำคัญของคุณ
0: Sunshine Radio Good Life Good Music

ามมี่ฟิชเจอริ่งกับสิงโตนำโชคนะครับริบบิ้นเลิฟคัลเลอร์แบล็กนะฮะโบรักสีดำเนาะคุณผู้ฟังเนาะในเวอร์ชันของแบบปามี่แล้วก็พี่สิงโตนะครับ 7 โมงเช้ากับ 53 นาทีมีใครมาเพิ่มเติมอีกบ้างอรุณสวัสดิ์เป็ดสุเทพครับต้นน้ำนะฮะก็มาแล้วเหมือนกันนี่คือคนตื่นเช้าของเราในทุกๆวันนะฮะขอบคุณด้วยนะนี่คือเรียกว่าไม่ได้ตื่นมาคนเดียวนะครับก็รู้สึกว่าอย่างน้อยเนี่ยต่อให้มันจะเช้าแค่ไหนเราก็ไม่ได้ตื่นมาคนเดียวเพราะมีคุณผู้ฟังเนี่ยที่ตื่นมาพอๆกับเรานี่แหละนะแล้วยังทักข้อความแต่เช้าก่อนที่เราจะเปิดไมค์อีกด้วยอ่ะขอบคุณทุกคนด้วยนะครับไปดูพยากรณ์อากาศนะฮะรายชั่วโมงกันดีกว่ารวมถึง PM 2.5 เป็นอย่างไรซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยนะฮะค่าของ PM 2.5 เนี่ยคุณผู้ฟังมันไม่ได้เป็นฝุ่นซะทีเดียวนะครับช่วงนี้อากาศค่อนข้างชื้นเนาะนะครับมันก็จะเป็นละอองไอน้ำเหมือนกับหมอกขึ้นมาผสมกับรวมๆกับฝุ่นมันก็เลยไปแตะอยู่ที่ประมาณสีเหลืองเข้มๆหน่อยอย่างเช้านี้เนี่ย69 USAQI นะครับน่าจะสูงสุดของวันนี้แล้วแหละช่วงเช้านะครับแล้วก็เดี๋ยวจะค่อยๆลดลงนะครับแต่ก็อยู่ที่ประมาณสีเหลืองกลางๆแบบนี้ตลอดทั้งวันนะฮะจะค่อยๆลดลงนะครับแล้วก็ต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ55 USAQI ดึกๆเลยนะฮะส่วนเรื่องราวของฝนรายชั่วโมงนั้นนะครับเช้านี้เนี่ยอาจจะมีมาเปาะแปะโปรยปลายเนื่องจากว่าตกในช่วงเช้ามืดมาแล้ว1รอบใช่ไหมเดี๋ยวสายๆนะคุณผู้ฟังนะประมาณ10โมง11โมงเนี่ยนะครับจะมีตกลงมาอีกประมาณ 80% 10โมง11โมงนะประมาณนั้นนะคุณผู้ฟัง 80% ก็ไม่ได้น้อยอยู่เหมือนกันนะช่วงสายๆหลายๆคนน่าจะแบบถึงที่ทำงานแล้วเนาะสบายๆเนาะอยู่ออฟฟิศเนาะนะครับช่วงบ่ายมาอีกรอบหนึ่งฮะประมาณบ่าย2โมงนะครับตกอีกประมาณ 70% อ่ะวันนี้ก็เรียกว่ามีฝนเปาะแปะโปรยปลายทั้งสายทั้งบ่ายเลยนะฮะใครจะต้องใช้รถใช้ถนนอะไรยังไงก็แล้วแต่นะครับเตรียมตัววางแผนในเรื่องของการเดินทางนะครับในเรื่องของสภาพรถด้วยนะฮะเช็คสภาพรถให้เรียบร้อยให้พร้อมเพราะเดี๋ยวแบบเกิดอะไรระหว่างทางฝนตกด้วยแย่เลยลำบากกว่าเดิมนะครับแล้วก็วางแผนเส้นทางอะไรนิดนึงเพราะฝนตกมันก็ต้องคู่กับน้ำท่วมขังอะไรแบบเนี้ยนะฮะรวมถึงถนนลื่นด้วยนะครับเช็คถนนเช็คการเดินทางกันดีๆก็แล้วกันขอให้เป็นวันที่เริ่มต้นตุลาคมที่น่ารักนะฮะตลอดทั้งวันแล้วก็เป็นตุลาคมที่ใจดีกับทุกคนไปตลอดทั้งเดือนด้วยนะครับส่งท้ายกันเดี๋ยวกลับมาหลังเคารพธงชาติสัญชัยทอกบ่าววันนี้เรื่องเล่าของเราพักของกินไว้ก่อน เดี๋ยวจะวาวุ่นกันอีกนะมีเรื่องเล่าเหมือนเดิมครับติดตามด้วย

0: Chai Radio Good Life Good Music
1: ทุกครั้งที่ขับรถไม่เหงาหรอกค่ะเพราะเรามีเพื่อนเพื่อนคนนี้คอยเปิดเพลงเพราะๆให้ฟังมีเรื่องคูลๆมาเล่าให้ฟังบ่อยๆบางทีก็มีมุกที่คอยทำให้เราแอบอมยิ้มเพื่อนคนนี้ชื่อ Sunshine Radio ค่ะ
2: มี Sunshine Radio เป็นเพื่อนชัดๆไปตลอดทางแค่เปิดแอปแล้วคอนเน็กต์เข้ากับวิทยุติดรถยนต์แค่นี้การเดินทางครั้งต่อไปของคุณไม่ว่าจะขึ้นเหนือล่องใต้ฝนตกหรือรถติดรับรองไม่มีเหงาแน่นอน
3: Life, good music.
4: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ 089-698-2964

0: Sunshine Radio. Good life, good music.
1: Sunshine, talk about...

จัดให้ฟังแต่เช้าเลยนะฮะใครมาทันก็ได้ฟังแล้วนะมาไม่ทันก็รอฟังช่วงดีเจรพัฒน์นะฮะขึ้นใจครับเงินจากมืออุตส่าห์เลือกเพลงที่แบบมีคนรอฟังเยอะๆหน่อยขอกันเยอะๆหน่อยอะไรเงี้ยแต่น่าจะเป็นวันพฤหัสแล้วหลายคนน่าจะมีความยมความอมอะไรก็แล้วแต่เงียบกริบมากเลยครับได้ยินหรือยังได้ยินแล้วส่งสัญญาณตอบกลับมาหน่อยว่านี่คือขึ้นใจ งั้นจากเมอร์นะครับพี่จิ้งกับแบล็คฮาร์ดในอันดับ2ในสัปดาห์ล่าสุดของเราด้วยนะครับแล้วเป็นแชมป์เก่าของเรา1สัปดาห์นะครับอยู่ในชาร์ตมาทั้งหมด9สัปดาห์ส่วนก่อนหน้านั้นเจ้านายจินเจตกับติดเธอซะก่อน8โมงเช้า18นาทีอรุณสวัสดิ์คุณผู้ฟังด้วยนะครับต้อนรับเข้าสู่ Sunshine Radio Good Life Good Music นะครับมาละนะฮะต้อนรับเข้าสู่เดือนตุลาคมเดือนที่10ของปี2519ของเรานะครับก็นะฮะเผลอแป๊บเดียวเนาะยังทำอะไรไม่เสร็จเลยบอกรพี่แบงค์หนูยังไม่ผอมเลยค่ะเดือนที่10แล้วอะค่ะไม่เป็นไรเหลือเวลาอีก2เดือนนะครับหลายคนตั้งใจว่าจะผอมจะอะไรก็แล้วแต่ในปี2026ใช่ไหมเดือนที่10แล้วอย่าเขาเรียกอะไรไม่ต้องท้อไม่ต้องไล่เพราะเรามีเวลาอีก2เดือนนะฮะเรามีเวลาอีกถมเถเพราะนั้นเนี่ยก็ยังไม่ผอมก็รีบออกกำลังกายกันนะฮะจะได้ตั้งเป้าจะได้ทำเรียกว่าจะได้ทำเป้าหมายของเราได้สำเร็จเนาะคุณผู้ฟังเนาะนะครับผมส่งกำลังใจให้จ่าน้องแบมบอกว่า2เดือน4โลทันไหมแบมพี่แบงค์ทำได้แบมก็ต้องทำได้พี่แบงค์อ่ะแค่แป๊บเดียวเองเนี่ย3โล4โล5โลสิริรวมเนี่ยพี่แบงค์ก่อนจัดฟันใช่ไหมหนัก80ก่อนจัดฟันหนัก80พอจัดฟันนะฮะด้วยความที่มันถอดอะไรเนอร์เวลาจะกินอะไรระหว่างวันมื้ออะไรต่างๆเงี้ยแล้วก็มันก็ถอดยากก็เลยเปลี่ยนเป็นระหว่างวันนะครับไม่ทานอะไรละแล้วก็กินข้าวกินอะไรอย่างเงี้ย3มื้อเป็นปกติไม่กินระหว่างมื้อละปกติบ่าย2จะกินละอะไรเงี้ยแล้วบางทีกินตอนบ่าย2เป็นนู่นนี่ใช่ป่ะ4โมงเย็น4โมงครึ่งทานมื้อเย็นที่แปลว่ามื้อเย็นนะครับผมนะก็ทานมื้อเย็นเสร็จปุ๊บพอเลิกงาน5โมงครึ่งอะไรเงี้ยไปออกกำลังกายต่อไปยิมกลับจากยิมถึงบ้านประมาณ2ทุ่มครึ่งกินอีกรอบหนึ่งเมื่อก่อนก็เลยหนักอยู่ที่80นะคุณผู้ฟัง พอจัดฟันปุ๊บเนี่ยนะฮะกินน้อยลงนะครับแล้วก็จากการโดนคุณหมอบ่นด้วยนะครับผมก็เลยคุมอาหารกินคลีนวันละ2มื้อใช่ไหมเรากินข้าววันละ3มื้อใช่ไหมครับ2มื้อทานคลีนแน่ๆก็คือมื้อเช้าแล้วก็มื้อเย็นของแบงค์เป็นทานคลีนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คุมน้ำตาลแบมพี่แบงค์ทำได้เห็นไหมล่ะแบมก็ต้องทำได้พี่แบงค์เหลือ75นะครับ75ปุ๊บนะฮะล่าสุดก็คือเมื่อประมาณวันที่12กันยายนที่ผ่านมาคุณหมอนัดอีกรอบหนึ่งก็ไปfollow ร่างกายปกติแล้วก็มีตรวจเลือดอะไรว่าครั้งก่อนน้ำตาลมันเยอะนะแล้วก็ไขมันเลวมันเยอะอะไรเงี้ยเขาก็ให้เป้าหมายมาก็ปรากฏว่าวันที่12นะครับผลเลือดออกก็คือค่าน้ำตาลลดลงไปอย่างมากได้ผลที่ดีคุณหมอชื่นชมค่าไขมันเลวก็ลดลงไปอย่างมากคุณหมอก็คือให้ความชื่นชมนั่นนี่ต่างๆใดๆนะก็ฉลองนะครับต่อเนื่องประมาณสัปดาห์กว่าๆนะครับจากอาจจะ15นะครับขึ้นมา78ขึ้นเร็วมากเลยอ่ะอาทิตย์กว่าขึ้นมาทั้ง3โลเนี่ยโหดร้ายนะฉลองก็ไม่ถึงว่าเราก็ทานแบบตามใจตัวเองบ้างถามว่าเละเทะเลยไหมก็ไม่อะไรอย่างนี้นะรู้ฟังนะแต่ก็ตามใจตัวเองบ้างอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้ก็อยู่ที่78เนาะยังไม่ลงเลยอ่ะแต่ว่าเริ่มกลับมามีวินัยกับเรื่องของอาหารการกินปกติแล้วนะครับก็คือทานคลีนเช้ากับเย็นปกติแล้วก็ระหว่างวันไม่มีกินจุกจิกแล้วนะครับแล้วก็มีมื้อเที่ยงอะไรอย่างเงี้ยทุกวันมื้อเที่ยงก็จะทานก๋วยเตี๋ยวอะไรก็ว่ากันไปได้พอมื้อเที่ยงเราจะไปหาคลีนหาอะไรก็ลำบากนึกออกป่ะส่วนมื้อเช้าอาหารคลีนเนี่ยก็จะเตรียมไว้ตั้งแต่ตอนเย็นมื้อเย็นก็ทานคลีนแล้วก็เตรียมไว้เผื่อตอนเช้าด้วยอะไรแบบนี้มันอยู่ที่เราสุดท้ายแล้วเนี่ยมันอยู่ที่เราจัดการบริหารตัวเองนะครับผมแล้วก็นั่นแหละขอให้ทุกคนมีสุขภาพที่ดีก็แล้วกันนะฮะในช่วงของ3เดือนสุดท้ายของ2026นะคุณฟังนะนะฮะคนตื่นเช้าของเราวันนี้มีใครบ้างเอ่ย
อรุณสวัสดิ์พี่เชอรี่นะครับนะฮะพี่น้ำฝนนะฮะน้องรุ้งใบบุญคุณตับแท็บนะครับพี่สุบีมายเลิฟนะครับคุณกุ้งแห้งนะครับครูแบมนะฮะเป็ดสุดเทพพี่จักพี่หมูคุณเบนจี้คุณเบียร์นะครับคุณทีฟาคุณเจ ต้นน้ำปรมินนะครับคุณดิวนะฮะคุณฟ้าคุณแก้มพี่อาร์มกัญจนบุรีพี่หนูปลาพี่ปลาบอกว่าฉลองแค่ที่เดียวขึ้นมา3โลเลิศจริงๆพี่ปลาคือน้องอ่ะหลังจากที่ผลเลือดผลน้ำตาลอะไรออกมาเลิศใช่ไหมคือมันต่ำมากมันต่ำจนแบบมันต่ำกว่าเป้าที่คุณหมอให้ด้วยนะมันเลิศมันทำลายเป้าไงนึกออกป่ะเหมือนทำลายสถิติเอเชียนเกมอ่ะ มันเลิศผลออกมามันเลิศเราก็เลยสักอาทิตย์กว่าๆ ก็ทานขนมหวานขนมถ้วยขนมครกอะไรต่างๆใดๆอะไรอย่างเงี้ยเค้กเคิร์กอู้กินช่ำม้วนแล้วพอคุณผู้ฟังเราอ่ะพี่น้ำฝนนะเอาเค้กมาให้ตั้งกี่ชิ้นอีกกินหมดกินไม่หยุดกินเค้กกินอะไรอย่างเงี้ยนึกออกป่ะกินหมดแต่ว่าตอนนี้กลับมาแล้วนะครับ3โลเลิศมากจริงๆนะมีใครอีกพี่หนูปลาแล้วนะครับแล้วก็มีเพิ่มเติมมาเป็นน้องเขียวนะครับคุณบีมนะครับคุณสิริวรรณาอันนี้คือคนตื่นช้าของเรานะอรุณสวัสดิ์นะครับตุลาคมเดือนที่10ของปีวันนี้เราจะรวยไปด้วยกันสาธุทุกคนประนมมือแล้วก็อธิษฐานนะครับแมนิเฟสว่าวันนี้นะครับผมเราจะรวย6โมงเย็นใครที่นะอุดหนุนรัฐบาลผ่านทางเป่าตังนะครับจะมีเงินเข้านะขอเป็นแบบนั้นนี่คาดหวังมากเลยนะครับผมนะเพราะว่าปีนี้เนี่ยนะฮะทั้งปียังไม่เฉียดเลยสักงวดเฉียดอะไรก็ไม่มีสักงวดนี้ต้องเป็นของเราแล้วล่ะนะคุณผู้ฟังนะฮะ ทำมาหากินแล้วมันไม่รวยสักทีก็หวังจะรวยทางอ้อมอย่างนี้แหละ สาธุคุณผู้ฟังไปที่เรื่องเล่าสัญชัยทกบ้าของเราเช้านี้ดีกว่าอ่ะเมื่อวานสารภาพมาว่ามีใครไปว้าวุ่นกินส้มตำเข้าร้านอาหารอีสานบ้างสารภาพมาเมื่อวานมีหนึ่งคนพี่เชอรี่นะครับผมไม่ไหวอยู่ไม่ไหวพี่เชอรี่จัดต้มตำอาหารอีสานด้วยตัวเองคนเดียวเรียบร้อยนะครับผมเมื่อวานนี้คนเดียวก็จัดโหไม่ไหวแล้ว มีใครไปจัดอาหารอีสานบ้างตลกจังเลยเมื่อวานนะครับผมเอาวันนี้เป็นเรื่องของนะฮะเป็นเรื่องที่เกาหลีใต้กันบ้างดีกว่าคุณผู้ฟังนะเป็นเรื่องของน้องฉลามตัวหนึ่งน้องฉลามที่หมายถึงปลาฉลามฉลามที่มันกินคนนี่แหละคุณผู้ฟังที่เราเห็นในทีวีนั่นแหละน้องฉลามตัวหนึ่งฮะหลงทางอยู่ดีๆวันหนึ่งกลายเป็นเซเลบแห่งเมืองปูซานคุณผู้ฟังฮะนะกลายเป็นเรื่องที่ทั้งแปลกแล้วก็น่ารักด้วยเป็นเรื่องน่ารักนะคุณผู้ฟังเป็นเรื่องแปลกด้วยนะครับผมที่กำลังโด่งดังไปทั่วเกาหลีใต้เลยตอนนี้เขาดังมากนะครับจู่ๆครับมีน้องฉลามขนาดใหญ่ตัวหนึ่งตัวใหญ่เลยนะครับว่ายน้ำเข้ามาอยู่ในคลองกลางเมืองปูซานก็ว่ายน้ำเข้ามาอยู่ในคลองเนาะนะฮะแทนที่จะว่ายกลับทะเลก็ไม่นะฮะพี่แกกับปักหลักอยู่ตรงนั้นนานเกือบ2สัปดาห์จนกลายเป็นเซเลบประจำเมืองไปแล้วเรียบร้อยน้องฉลามนะครับผมเรื่องนี้นะฮะเริ่มต้นเมื่อวันที่18กันยายนที่ผ่านมานะครับมีคนพบฉลามขนาดใหญ่ยาวประมาณ 3.5 เมตรยาวมากตัวใหญ่มากกินคนได้เลยคุณว่าฉลามขนาดใหญ่ 3.5 เมตรครับว่ายอยู่ในคลองแคบๆครับซึ่งเป็นทางน้ำเทียบทางน้ำเทียบนะครับทางน้ำเทียมเนาะบริเวณ Northport Waterfront Park นะครับของเมืองปูซานประเทศเกาหลีใต้นั่นเองนะครับผมเนี่ยฉลามตัวนี้เนี่ยเชื่อว่าเป็นสายพันธุ์ Bronzeville Shark นะครับนะฮะก็คือเป็นเหมือนวานสีเงินอะไรสักอย่างประมาณนี้นะฮะนักวิทยาศาสตร์นะครับสันนิษฐานว่ามันอาจจะว่ายตามฝูงปลาขึ้นมาจากทะเลนะเสร็จแล้วพอขึ้นมาปุ๊บก็หาทางออกกลับลงทะเลไม่ได้ว่านะปลาก็ว่ายจากน้ำทะเลมาที่น้ำจืดใช่ไหมเป็นน้ำกร่อยอะไรเงี้ยที่คลองที่เชื่อมกับทะเลอะไรเงี้ยน้องก็ว่ายตามฝูงปลามาฝูงปลาอาหารกันกินเนาะแล้วก็ตามของกินไปนี่จะเห็นแกกินคุณฟังนะว่ายตามปลาเล็กปลาน้อยไปนะเสร็จปุ๊บก็กลับลงทะเลไม่ถูกก็เลยติดอยู่ในแม่น้ำแบบนั้นนะครับพอข่าวนี้แพร่ออกไปนะคนเกาหลี

อะไรอย่างเงี้ยนึกออกป่ะก็เป็นไอ้ต้าบูกังอะไรอย่างเงี้ยนะฮะซึ่งความดังของน้องบูกังอีนะฮะไม่ธรรมดาเลยนะครับผมนะฮะตั้งแต่เริ่มนับจำนวนผู้ชมเข้าเมื่อวันที่19กันยายนจนถึง28กันยายนที่ผ่านมานี้นะฮะมีคนนะครับเดินทางไปดูน้องนะฮะไปเจอไปหาน้องบูกังอีเนี่ยนะฮะประมาณนะฮะ 600,000 คนโดยเฉพาะช่วงวันหยุดเทศกาลชูซอกนะครับ4วันก็มีคนไปดูประมาณ 483,000 กว่าคนเลยทั้งที่ปกติสวนแห่งนี้นะครับนะคนแทบจะไม่ไปเที่ยวกันวันเฉลี่ยก็คือวันหยุดก็ประมาณ 2,000 คนต่อวันนั่นเองนะฮะเรียกได้ว่าจากปลาฉลามหลงทางตัวเดียวเปลี่ยนสวนริมน้ำธรรมดาครับให้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวขึ้นมาในทันทีเออเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดฮิตขึ้นมาทันทีครับแต่เรื่องยังไม่จบคุณผู้ฟังนะเพราะว่าคนปูซานเนี่ยก็เอ็นดูน้องฉลามบูกังอีเนาะนะฮะเอ็นดูมากครับถึงขั้นมีการเปิดโหวตว่าเราควรแต่งตั้งบูกังอีเนี่ยเป็นทูตประชาสัมพันธ์กิตติมศักดิ์ของเมืองปูซานไหมอยู่ดีไม่ว่าดีนะฮะก็เปิดโหวตว่าเออเราควรจะตั้งน้องเนี่ยแต่งตั้งให้บูกังอีเนี่ยเป็นเหมือนกับทูตประชาสัมพันธ์กิตติมศักดิ์ของเมืองปูซานไหมได้ตำแหน่งเนี่ยปรากฏว่ามีคนเห็นด้วยฮะมีคนเข้าไปโหวตนะครับมากถึง 8,200 คนนะฮะและก็ 91% เนี่ยนะฮะเห็นด้วยทั้งหมดเลยคนไปโหวตอ่ะ 8,200 ใช่ไหม 91% เนี่ยก็คือเห็นด้วยเลยนะฮะดังนั้นเมืองปูซานครับอ่ะก็อ่ะเห็นดีเห็นงามด้วยก็โหวตกันมาขนาดนี้เมืองปูซานก็เลยนะครับผมประกาศแต่งตั้งน้องฉลามบูกังอีนะครับเป็นนะครับ honorary promotional ambassador นะเป็นทูตประชาสัมพันธ์กิตติมศักดิ์ของเมืองปูซานอย่างเป็นทางการ อยู่ๆฉลามฉันหลงทางมาเฉยๆจ้าเออก็ได้เป็นทูตประชาสัมพันธ์กิตติมศักดิ์ของเมืองปูซานไปแล้วเรียบร้อยฉลามบูกังอีนะครับแต่ปัญหาก็คืออะไรถึงจะดังแค่ไหนบูกังอีก็คือฉลามนะคุณผู้ฟังเนาะที่ไม่ใช่ว่าจะมาอยู่แต่ในคลองน้องก็ต้องควรกลับลงสู่ทะเลนะคุณผู้ฟังนะก็ควรไปอยู่ในทะเลเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็เริ่มเป็นห่วงครับนะเพราะตั้งแต่เจอน้องบูกังอีเนี่ยยังไม่มีรายงานว่าน้องมีพฤติกรรมการกินอาหารอะไรยังไงเลยไม่รู้อยู่ยังไงกินอะไรยังไงบ้างก็ไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็การอยู่ในคลองแคบๆเป็นเวลานานเนี่ยอาจจะทำให้น้องเนี่ยร่างกายอ่อนแรงลงได้ก็เลยเริ่มมีการปฏิบัติการพาบูกังอีกลับทะเลคุณผู้ฟังฮะวันที่29กันยายนฮะที่ผ่านมาครับเจ้าหน้าที่ก็นำเรือ5ลำเข้าไปในคลองฮะแล้วก็ใช้วิธีการฉีดน้ำนะค่อยๆต้อนบูกังอีให้ออกไปทะเลฉีดน้ำไล่ต้อนไปให้เธอออกไปทางนู้นอะไรอย่างเงี้ยนึกออกป่ะฉีดน้ำไล่นะปรากฏว่าบูกังอีไม่ไปไล่ต้อนอะไรก็แล้วก็ไม่ไปพอเรือค่อยๆไล่เข้ามาปุ๊บนะน้องบูกังอีก็ว่ายน้ำหนีไม่สนใจไม่ได้อยากอันนี้นะฮะหลบผ่านไปด้านหลังเรือกลับเข้าไปอีกนะเจ้าที่ก็ต้องต้อนทางนี้อะไรเห็นตรงไหนก็หลบอีกอะไรเงี้ยจนปฏิบัติการเริ่มตั้งแต่ช่วงเช้าเนี่ยต้องยุติลงประมาณบ่าย 3:20 ตั้งแต่เช้าจะพาบุกังอีลงทะเลไม่ไปอยู่อย่างนั้นหลบอยู่นั้นนะจนบ่าย 3ไม่ไหวแล้วกลับดีกว่าไม่สำเร็จแล้วก็แผนต่อไปครับเจ้าหน้าที่ก็เตรียมใช้ตาข่ายนะฮะก็ไปหาตาข่ายมาออกแบบพิเศษครับให้พอดีกับความกว้างแล้วก็ความลึกของคลองนะฮะตาข่ายกว้างด้วยลึกด้วยประมาณคลองเลยนะฮะร่วมกับเรือนะฮะค่อยๆนำทางน้องบูกังอีเนี่ยออกสู่ทะเลโดยอาจจะเริ่มปฏิบัติการครั้งใหม่นะฮะโดยวันพรุ่งนี้คุณผู้ฟังวันศุกร์นี้เขาอาจจะพรุ่งนี้นะฮะเขาจะไปต้อนบูกังอีให้กับทะเลอีกนะฮะตอนนี้เนี่ย บูกังอีนะครับจากฉลามที่วันดีคืนดีก็แค่ว่ายตามปลาเข้ามาผิดทางนะครับตอนนี้กลายเป็นทั้งขวัญใจชาวเมืองนะฮะแล้วก็ทำให้สวนที่บูกังอีไปติดตรงนั้นเนี่ยนะกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ดึงคนมาเที่ยวเนี่ยหลักแสนต่อวันแล้วก็ยังได้รับเรียกว่ารวมๆเป็นหลักแสนแหละนะฮะไม่ได้ต่อวันเป็นหลักแสนเนี่ยแล้วก็ยังอยู่ๆก็คือฉันก็ไม่รู้เรื่องว่าได้รับตำแหน่งเป็นทูตการท่องเที่ยวประชาสัมพันธ์กิตติมศักดิ์ของเมืองปูซานไปแล้วเรียบร้อยเอ็ดูจะหลาไม่รู้อีหน่อยเนี่ยนะครับแล้วก็
ภารกิจสำคัญอย่างเดียวก็คือว่ายังไงดีของคนที่อาศัยเจ้าหน้าที่ต่างๆก็คือเกลี้ยกล่อมให้ท่านทูตนะฮะยอมกลับทะเลสักทีท่านทูตกลับทะเลไม่กลับอยู่กินอะไรก็ไม่รู้เปล่าก็ไม่รู้มีอะไรกินหรือเปล่าบนในคลองนะฮะเอ็นดูนะครับก็เป็นเรื่องราวที่กำลังเป็นไวรัลมากๆเลยที่เกาหลีใต้นะคุณผู้ฟังนะน้องบูกังอีนะครับฉลามหลงทางนะครับที่อยู่ๆนะฮะ

0: หลงทางเข้ามาแล้วก็ได้รับแต่งตั้งให้เป็นทูตประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวพิเศษของเมืองปูซานเกาหลีใต้ไปแล้วเรียบร้อยนะครับนี่คือ Sunshine Talk About ของเราเช้านี้นั่นเองนะครับอ่ะเราก็เลยมีคำถามครับเป็นท็อปิกของเราเช้านี้ Sunshine Talk About ถามคุณว่าถ้าต้องได้รับตำแหน่งประจำตัวจากคนในซอยหรือว่าละแวกบ้านของคุณเนี่ยคุณคิดว่าคุณจะได้ตำแหน่งอะไรและเพราะอะไรอ่ะถ้าคุณต้องได้รับตำแหน่งประจำตัวจากคนในซอยหรือว่าคนแถวบ้านคุณคิดว่าเขาเนี่ยจะมอบตำแหน่งอะไรให้คุณดีฮะและเพราะอะไร มันต้องมีแหละเราต้องมีตำแหน่งแหละเช่นเหมือนพี่หนูปลาอย่างเงี้ยสวยที่สุดในซอยอย่างนี้หรอปะสวยที่สุดในซอยอย่างเงี้ยพี่หนูปลาอะไรเงี้ยหรือจะเป็นอย่างใครอีกพี่หมูก็คือแบบใจดีที่สุดในซอยนึกออกปะแล้วแวกบ้านหรือว่าในซอยเนี่ยถ้าคุณจะต้องได้รับตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งเนี่ยเขาจะมอบตำแหน่งอะไรให้คุณดีและเพราะอะไรบอกเหตุผลมาด้วยนะครับส่งมาที่ LINE @sunshine radio นะฮะ sunshine แล้วก็เบาเช้านี้ครับ
1: sunshine talk about

0: Sunshine Radio Good Life Good Music
1: เงินจะไม่พอแล้ว
2: มีทองไหม
1: มี
2: งั้นไปทองมาเงินไปสิ
3: จำชื่อนี้ไว้ร้องตามพร้อมกัน3 2 1ไป
4: ทองมาเงินไปรับใครฝากทอง
1: พิเศษเพียงแจ้งว่าฟังจาก Sunshine Radio รับวงเงินเพิ่มบาทละ 3,000 ลดดอกเบี้ยเหลือเพียง 0.99% ด่วนวันนี้ถึง30กันยายน69รีบไปเลยที่ร้านทองมาเงินไปทุกสาขาใกล้บ้าน
5: เปิดรายงานสถานการณ์ผิวล่าสุดตอนนี้รังสีตัวร้ายกำลังก่อตัวเป็นฝ้าบนใบหน้าคุณโดยไม่รู้ตัวหากคุณกำลังเจอปัญหานี้แนะนำให้รีบจัดการด้วย3สเต็ปจากซิสตาตัดวงจรจากฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ชัยเท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดด้วยเซรั่มฝ้าชัยเท้าปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงด้วยเจลลำไยชัยเท้าจบรายงานปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าวันนี้ที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ
6: ถ้าตกหลุมรักเมืองพัทยา
7: คอนโดที่ดีไม่จำเป็นต้องติดทะเลแต่เป็นคอนโดที่ใช้ชีวิตง่ายขึ้นทุกวัน
8: สุภาลัยเซนส์พัทยาออกแบบพื้นที่ให้คุณใช้ชีวิตได้คุ้มค่าทุกตารางเมตรห้องกว้างใช้งานได้จริงขนาด 31.5 ถึง 65 ตารางเมตร
7: คอนโดใหม่ใจกลางพัทยาใกล้สุขุมวิทเพียง250เมตรเชื่อมต่อทุกไลฟ์สไตล์ได้อย่างลงตัวปลดล็อกตัวตนในทุกด้านของชีวิต
8: เริ่มเพียง 1.39 ล้านบาท
7: พิเศษ50ท่านแรกฟรีเครื่องใช้ไฟฟ้าเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดโทร1720
0: Sunshine Radio Good Life Good Music

0: กวินดีแล้วก็วิโอเลตวาเทียนะครับอย่ามากกว่าฉันก็พอก็แบบอิจฉาเขาอะไรอย่างนี้เนาะไม่ได้รักกันแล้วนะแต่ว่าก็ยังอิจฉาเขาอยู่อย่าไปรักเขามากกว่าฉันก็พออย่างนี้ได้ปะก็ไม่ได้เนาะแต่เป็นเพลงใหม่นะครับยิ้มมาฝากกันเช้านี้นะฮะลงคะแนนให้แล้วเรียบร้อยครับส่วนก่อนหน้านั้นไม่มีวันฟราจายนะฮะงานจากเจมินายด้วยนะครับ8โมงเช้ากับ46นาทีสัญชาติท็อกกับเราเช้านี้เมื่อเบรกที่แล้วเนี่ยเล่าไปถึงเรื่องของน้องฉลามหลงทางเข้ามาอยู่ในคลองที่เป็นสวนสาธารณะแห่งหนึ่งของเมืองปูซานครับหลงทางเข้ามาอยู่นะตัวเบลเลอร์เลยนะยาว3เมตรครึ่งฝั่งตัวใหญ่มากนะฮะคนในเมืองก็เลยมาเห็นฮะก็มีคนมาเที่ยวมาชมเยอะนะฮะก็ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นทูตนะฮะประชาสัมพันธ์กิตติมศักดิ์ของเมืองปูซานไปอยู่ๆนะฮะหลงทางเข้ามาก็กลายเป็นทูตมีตำแหน่งให้เฉยเลยเรื่องราวของน้องฉลามนะครับก็เลยมีท็อปิกมาถามทุกคนว่าถ้าต้องได้รับตำแหน่งประจำตัวจากคนในซอยหรือว่าละแวกบ้านเนี่ยคุณคิดว่าคนแถวนั้นเนี่ยเขาจะให้ตำแหน่งอะไรคุณฮะและเพราะอะไรนะครับมาดูข้อความกันดีกว่าเลิศๆนะฮะเช้าดีคุณเบียร์ครับนะฮะตำแหน่งนินจาเพราะว่าเช้ามืดเนี่ยไปทำงานค่ำๆเข้าบ้านเพื่อนบ้านไม่เคยเห็นตัวยกเว้นตอนน้ำไม่ไหลไฟดับแล้วก็ตะโกนถามแม่แล้วก็ตะโกนถามว่าบ้านพี่น้ำไหลไฟดับไหมเท่านี้ที่จะรู้ว่าอ๋อยังมีชีวิตอยู่จ้าเพราะว่านอกนั้นก็คือตอนเช้าก็ไม่เจอเพราะว่าตอนเช้าออกจากบ้านเร็วมากนะครับแล้วก็มืดถึงจะกลับบ้านแต่เมื่อไหร่น้ำไม่ไหลก็คือน้ำไหลไหมตะโกนถามแถวบ้านเข้าท่าพี่เพ็งชอบนะครับคุณเบียร์ขอบคุณด้วยฮะไปต่อครับเมเดบอกว่าตำแหน่งเป็นประธานชมรมชะโงกหน้าต่างฮะได้ยินเสียงอะไรผิดปกติไม่ได้เลยต้องขอดูก่อนว่าเกิดอะไรขึ้นไม่ได้อยากยุ่งเรื่องชาวบ้านนะฮะแต่ว่าใส่ใจความปลอดภัยของชุมชนเป็นประธานชมรมชะโงกเบลล่านะฮะเราก็จะมีตำแหน่งนะแต่ละคนเห็นไหมในชุมชนเราจะต้องมีสักหนึ่งตำแหน่งนะฮะน้องยันบอกว่าตอบโรคประจำตัวได้ไหมคะเธอใครเอาพายันไปคุยก่อนไปเอายันไปจูนอะไรสักอย่างก่อนไปแบมว่างไหมแบมพายันไปคุยไปจูนไปจูนอ่ะไปกันที่ทีฟ้าดีกว่าคุณทีฟ้านะครับบอกว่าถ้าต้องได้รับตำแหน่งประจำตัวจากในซอยหรือว่าละแวกบ้านเนี่ยน่าจะได้ตำแหน่งคนจืดประจำซอยเอ้าทำไมเป็นอย่างนั้นล่ะเป็นคนจืดวะเพราะอะไรไปดูซินะครับเพราะเป็นคนที่ค่อนข้างเงียบๆไม่ค่อยมีวีรกรรมอะไรให้ชาวบ้านเอาไปเมาส์ไม่ค่อยออกไปไหนอยู่บ้านเป็นหลักชีวิตก็เรียบง่ายตื่นทำงานกลับบ้านกินข้าวอาบน้ำแล้วก็นอนวนอยู่ประมาณนี้ครับนะเรียกว่าเพื่อนบ้านมีการประชุมกันว่าช่วงนี้ในซอยมีอะไรใหม่ๆบ้างนะชื่อเราน่าจะไม่ได้อยู่ในวาระการประชุมครับเพราะไม่มีอะไรให้อัปเดตเลยบางทีเนี่ยเดินผ่านบ้านคนอื่นก็พยายามยิ้มทักนะคะแต่เป็นการทักแบบประหยัดพลังแต่เป็นการทักแบบประหยัดพลังงานมากแบบสวัสดีค่ะแล้วก็เดินต่อเลยไม่มีภาค2ไม่มีภาค3นะถ้าวันไหนออกจากบ้านบ่อยกว่าปกติคนในซอยอาจจะคิดว่าวันนี้เกิดอะไรขึ้นกับเขาหรือว่ามีงานสำคัญอะไรทั้งที่จริงๆเนี่ยแค่ไปซื้อของหน้าปากซอยค่ะแต่ถึงจะเป็นคนจืดๆก็คิดว่าข้อดีก็คือว่าไม่ค่อยสร้างปัญหาให้ใครแล้วก็ไม่ค่อยเป็นประเด็นให้ใครต้องปวดหัวอยู่แบบเงียบๆสบายๆใครจะมาคุยก็คุยใครจะอยู่ก็ใครจะอยู่เงียบๆก็อยู่ด้วยกันได้ค่ะอ่ะเป็นคนเงียบประจำหมู่บ้านประจำซอยนะครับผมเป็นคนจืดว่ะอย่างนี้นะเพราะเราเป็นคนไม่ค่อยมีประเด็นเนาะคุณทีฟ้าเนาะเข้าใจได้ขอบคุณด้วยครับไปต่อนะฮะมีอะไรอ่ะครูแบมบอกว่านะครับตำแหน่งก็คือว่าบุคคลมิสซิรีนะครับผมมิสซิรีนี้เป็นภาษานะฮะเป็นภาษาภาคหนึ่งก็แล้วกันแปลว่าเงียบมากๆในบุคคลมิสซิรีนะแห่งหมู่บ้านนะเพราะจะชีวิตอยู่บ้านเนี่ยแค่เย็นวันศุกร์ถึงเช้าวันจันทร์ถึงศุกร์มาทำงานต่างอำเภอพอได้อยู่บ้านก็จะนอนอยู่แต่บนเตียงไม่ค่อยออกไปไหนไม่ค่อยออกไปปรากฏตัวให้เพื่อนบ้านเห็นเท่าไหร่บุคคลมิสซิรีนะครับผมเป็นคนเงียบๆไม่ค่อยพูดและก็ไม่ค่อยออกจากบ้านไม่ค่อยสูงสิงพบปะผู้คนในหมู่บ้านมากสุดที่เรารู้จักก็คือบ้านข้างๆกับบ้านตรงข้ามแต่แปลกว่าเวลาออกไปไหนคนรู้จักเราหมดเราชื่ออะไรเป็นลูกใครส่วนเรางงคุณป้าคุณยายคนนี้คือใครเข้าใจได้ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่จะรู้จักเราใช่ไหมแต่เราไม่ค่อยรู้จักใครใช่ไหมพี่แบงค์เป็นอย่างนี้สมัยก่อนน่ะตอนสมัยอยู่บ้านที่แม่สอดอ่ะก็อย่างนี้แหละอ๋อนี่มันเป็นลาน เป็นหลานหลานพ่อหลวงเขานะหลานคนนี้รู้หมดแต่ฉันไม่รู้เลยจ้ะว่าคนที่คุยกับฉันนั้นคือใครทุกวันนี้ยิ่งแล้วใหญ่เลยนะกลับบ้านจำใครไม่ได้ด้วยนะครับผมเป็นอย่างนี้เข้าใจครูแบมได้ตจวญาติมันเยอะบางทีเขาจำเราแต่ว่าเราก็จำใครไม่ค่อยได้อะไรอย่างนี้ใช่ป่ะเข้าใจได้นะครับผมไปมีอีกไหมฮะคุณกุ้งแห้งครับคุณกุ้งแห้งบอกว่าอ่ะเป็นผู้ใหญ่บ้านค่ะเดินทุกบ้านคุยทุกบ้านทักทายครบสารทุกสุขดิบบ้านไหนสนิทมากคุยนานหน่อยตั้งแต่ต้นซอยจนท้ายซอยว้าอันนี้เป็นคนอันนี้นะอัธยาศัยดีคุณกุ้งแห้งเป็นผู้ใหญ่บ้านปะเลิศนะครับส่งมาคุณผู้ฟังเดี๋ยวเบรกหน้าถ้ามีเวลาจะกลับมาอ่านกันต่อนะครับถ้าต้องได้รับตำแหน่งประจำตัวจากคนในซอยหรือว่าละแวกบ้านคุณคิดว่าคุณจะได้ตำแหน่งอะไรและเพราะอะไร
1: Sunshine, talk about...

0: Sunshine Radio. Good life, good music.
1: หนังเรื่องนี้ใครเป็นพระเอกไททานิกลีโอนาร์โดแบทแมนโรเบิร์ตแพทินสันมือปืนโลกพระจันทร์เต๋าสมชายรู้ลึกรู้จริงรู้ขนาดนี้มีตั๋วหนังมาแจก Know How Now Showing โดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinema แค่ตอบคำถามให้ได้ว่าหนังประจำสัปดาห์นี้เรื่องไหนใครเล่นตอบถูกรับบัตรชมภาพยนตร์จาก SF ไปเลย5รางวัลรางวัลละ4ใบ
2: เสร็จชันแน่
1: ติดตามกติกาได้ช่วง DJ ฟิล์มจันทร์ถึงศุกร์4โมงเย็นสนับสนุนโดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinema
0: Sunshine Radio
3: Good คุณผู้ฟังอย่าลืมนะท็อปิกของเราเช้านี้ครับถ้าต้องได้รับตำแหน่งประจำตัวจากคนในซอยหรือละแวกบ้านเนี่ยคุณคิดว่าคุณจะได้ตำแหน่งอะไรและเพราะอะไรเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเรากลับมาอ่านข้อความกันนะครับ

0: Sky Radio Good Life Good Music
1: ทุกครั้งที่ขับรถไม่เหงาหรอกค่ะเพราะเรามีเพื่อนเพื่อนคนนี้คอยเปิดเพลงเพราะๆให้ฟังมีเรื่องคูลๆมาเล่าให้ฟังบ่อยๆบางทีก็มีมุกที่คอยทำให้เราแอบอมยิ้มเพื่อนคนนี้ชื่อ Sunshine Radio ค่ะ
2: มี Sunshine Radio เป็นเพื่อนชัดๆไปตลอดทางแค่เปิดแอปแล้วคอนเน็กต์เข้ากับวิทยุติดรถยนต์แค่นี้การเดินทางครั้งต่อไปของคุณไม่ว่าจะขึ้นเหนือล่องใต้ฝนตกหรือรถติดรับรองไม่มีเหงาแน่นอน
3: Life, good music.
4: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ 089-698-2964

0: Sunshine Radio. Good life, good music.
1: Sunshine, talk about...

โยบอยทีเจแล้วก็พี่โอ๊ตปราโมทนะครับอยู่ก่อนแล้วก็ก่อนนั้นก็จะเป็นเช็คลิสต์ครับบิลกินนะฮะอันดับที่14ในสัปดาห์นี้ของเรานะครับขยับขึ้นจากอันดับที่17เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนั่นเองนะฮะส่งคะแนนก็ได้เรื่อยๆเลยนะครับ9โมงเช้ากับ20นาทีกลับมาเจอกันต่อนะครับในชั่วโมงที่2เราสัญจรจักรบาลเช้านี้วันนี้ฮะเรื่องเล่าของเราเนี่ยนะฮะเราคุยกันถึงเรื่องของน้องฉลามตัวหนึ่งที่เมืองปูซานเกาหลีใต้ครับหลงทางนะว่ายน้ำตามฝูงปลาเข้ามาจนหลงเข้ามาอยู่ในคลองฮะคลองของสวนแห่งหนึ่งของท่าเรือทางตอนเหนือนะฮะก็เลยนะครับหลงอยู่ตรงนั้นนะฮะจนมีคนมาเจอครับน้องก็ไม่ยอมไปไหนฮะน้องมีคนมาดูทุกวันฮะจนสุดท้ายเนี่ยนะฮะก็กลายเป็นได้รับตำแหน่งนะครับทูตนะท่องเที่ยวกิตติมศักดิ์ของเมืองปูซานไปน่ารักมากนะแล้วก็ยังไม่ยอมกลับลงทะเลเลยทุกวันนี้คุณผู้ฟังนะอ่ะก็เลยมีคำถามมาถามทุกคนว่าถ้าคุณเนี่ยต้องได้รับตำแหน่งประจำตัวจากคนในซอยหรือละแวกบ้านคุณคิดว่าคุณจะได้ตำแหน่งอะไรและเพราะอะไรเชื่อว่าทุกคนน่าจะมีคาแรคเตอร์อะไรบางอย่างในซอยหรือว่าแถวบ้านตัวเองเราต้องมีอะไรบางอย่างให้คนแถวบ้านเราจำเราได้นึกออกไหมถ้าเกิดได้ตำแหน่งเนี่ยเราจะได้ตำแหน่งอะไรแล้วก็ขอเหตุผลด้วยว่าเพราะอะไรส่งมาคุยกันนะครับไปดูข้อความกันจ้ามีชั่วโมงที่แล้วมีทั้งแบบประธานสมาคมชะโงกหน้าอะไรอย่างเงี้ยอะไรกับแบบนั้นก็มีเหมือนกันนะฮะไปกันที่นะครับผมของพี่จักนะฮะตำแหน่งที่ได้ก็คือเป็นคุณลุงสายเติมฮะเป็นยังไงคุณลุงสายเติมคือเอาเรื่องเก่ามาคุยนิดนึงครับช่วงที่ผ่านมาเนี่ยถ้าเจอหน้าลุงที่ไหนในซอยเนี่ยนะฮะจะเห็นลุงเนี่ยเหน็บแก้วสีขาวๆอยู่ในวงแขนหรือว่ามีกระติกสีแดงใบน้อยๆอยู่ข้างตัวก็จะมีคนแวะมาทักทายพร้อมกับการคารวะ1แก้วนะก่อนแยกย้ายแต่ถ้าฟ้ามืดแล้วเนี่ยก็จะประจำการหน้าบ้านนั่งยาวๆพร้อมเปิดไลฟ์นะช่องดนตรีโฟกช่องที่วกเวกสร้างความบันเทิงยามค่ำคืนครับลุงสายเติมช่องอะไรอ่ะช่องอะไรนะรู้เลยแบบนี้พี่จักเป็นลุงสายเติมนะครับผมปัจจุบันไม่เป็นแล้วใช่ไหมปัจจุบันเรียบร้อยนะครับผมไปกันที่นู่หนูนู่นิวนะครับผมใช้คนในซอยเนี่ยตั้งตำแหน่งให้น่าจะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการอยู่บ้านค่ะนะเพราะเป็นคนที่ไม่ค่อยออกไปไหนนะถ้าไม่จำเป็นอยู่บ้านแล้วสบายใจกว่าชอบใช้ชีวิตเงียบๆของตัวเองแต่ถ้ามีของกินอร่อยหรือว่ามีเรื่องให้เมากับคนสนิทเมื่อไหร่ก็พร้อมออกจากบ้านทันทีเรื่องชาวบ้านคือเรื่องของเราค่ะแต่ว่าจริงๆก็คือผู้เชี่ยวชาญด้านการอยู่บ้านไม่ค่อยไปไหนเท่าไหร่อย่างนี้และดูเหมือนเป็นintrovert แต่จริงก็เป็น introvert ในบางกรณีในบางกรณีก็เป็น extrovert ด้วยนะครับสำหรับน้องเขวคุณตาลนั้นบอกว่านะนักแฝงตัวผู้สาบสูญค่ะนะในตำแหน่งนี้นะนักแฝงตัวผู้สาบสูญครับในซอยคือเหมือนไม่มีตัวตนนะประชุมประจำเดือนไม่เคยเข้าออกสายกลับดึกวันหยุดเงียบกริบเจอตัวแค่ตอนเกิดอุทกภัยหรือว่าไฟดับงูเข้าบ้านเท่านั้นค่ะเราก็จะเวลามีเรื่องมีราวเราถึงค่อยแสดงตัวเวลาไม่มีอะไรก็เงียบๆนะคนเดียวที่คุยด้วยคือป้าร้านขายของชำกับลุงตรงข้ามบ้านค่ะแค่นั้นเลยสาบสูญเป็นนักแฝงตัวแฝงตัวไม่พอยังสาบสูญอีกต่างหากอ่ะเข้าใจได้เราไม่ค่อยแบบไปจี้ใจโต้แจ้งกับใครใช่ไหมล่ะนะไปกันที่คุณบีมครับคุณบีมบอกว่านะฮะเป็นคนอยู่ติดบ้านประจำซอยค่ะนะเพราะถ้าไม่จะเป็นจริงเนี่ยก็แทบไม่ออกจากบ้านอยู่บ้านแล้วสบายใจสุดจะให้ไปไหนบ่อยๆเนี่ยขอคิดดูก่อนนะคะอันนี้ก็เป็นคนอยู่ติดบ้านอีกแล้วนะเอ๊ะทำไมบรรดาด้อมนี่ชาวด้อมนี่เขาไม่ค่อยไปไหนกันนะคุณผู้ฟังเขาก็จะอยู่บ้านอะไรของเขาเนาะนะไปกันที่ต๊อบแท็บกันบ้างต๊อบแท็บบอกว่านะครับไม่มีสังคมเพื่อนบ้านเลยค่ะเพราะว่าอยู่คอนโดขอตอบเป็นซอยโต๊ะที่ทำงานก็แล้วกันนะคะนะฮะน่าจะได้ตำแหน่งนักเลขศาสตร์ค่ะนักเลขศาสตร์ประจำซอยนะเพราะว่าเป็นคนชอบอ่านศาสตร์เกี่ยวกับตัวเลขอ๋อพอเห็นเบอร์เพื่อนทะเบียนรถเพื่อนชอบถามเขาว่าเป็นแบบนี้ใช่ไหมแล้วตรงบ่อยๆตอนหลังเนี่ยเพื่อนเลยชอบมาให้ดูเบอร์มงคลให้ค่ะอ่ะมาต๊อบแท็บแสดงว่าเป็นคนที่ดูเบอร์มงคลนะฮะแล้วก็เป็นสายมูประมาณหนึ่งใช่ไหมฮะนี่ออฟฟิศของ Sunshine Radio นะครับ DJ แต่ละท่านแม้กระทั่งเบอร์โทรของคลื่นเองนะครับล้วนแล้วแต่เป็นเบอร์มงคลของพี่แบงค์เนี่ย
บอร์มงคล A บวกด้วยนะจะบอกให้เออไม่ธรรมดานะจ๊ะเลขศาสตร์ใช่ไหมครับคุณรัพรดาเขาก็ชอบดูนะเขาก็ดูได้เหมือนกันนะคุณผู้ฟังทุกวันนี้เวลาจะหาเลขมงคลนะให้ถามรัพัฒน์เลยนะเลขเบอร์โทรอะไรเงี้ยนางดูเป็นนะฮะอ่ะไปกันที่เบนจี้กันบ้างอีกหนึ่งข้อความนะเบนจี้นะครับอย่าลืมลงทะเบียนนะจ๊ะสำหรับในส่วนของคนละครึ่งนั้นเข้าแล้วจ้ะฉันได้แล้วจ้ะเข้าแล้วจ้ะลงทะเบียนคนละครึ่งด้วยนะคุณผู้ฟังไปลงทะเบียนกันคุณไลล่าบอกว่านะครับผมเดี๋ยวก่อนนะเบนจี้ต้องตอบท็อปิกพี่แบงค์ด้วยนะอยู่ไหนละข้างบนอยู่ข้างบนตลอดเลยไหมล่ะสู่มาเตอร์เจ้านะครับพิมพ์มาข้างบนแล้วตั้งรูปนี้ส่งอันนี้มากันเลยบัดดันได้พอตั้งบนนะครับว่าเป็นจะได้ฟังออกไหมภาษาเหนืออ่ะเบนจี้อ่านเบนจี้ก่อนเบนจี้บอกว่าได้ตำแหน่งเป็นฝ่าย IT ของลุงป้านะอาครับนะไลน์มีปัญหาสมัครเมลไม่เป็นลงทะเบียนใบหน้าแอปธนาคารสมัครคนละครึ่งลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยถ่ายรูปขยะส่งแอปเก็บขยะกทมลุงป้านะอาแวะมาเยี่ยมบ้านบ่อยๆขอความช่วยเหลือกันตลอดครับเป็นฝ่าย IT ของญาติเข้าใจได้แต่นี่เป็นคนน่ารักนะแสดงว่าเราเป็นคนน่ารักนึกออกปะเขามาให้ทำให้ช่วยเราก็ทำให้ใช่ปะเป็นคนอัธยาศัยดีอย่างนี้โอภาปราศัยเบนจี้เลิศนะเป็นฝ่ายไอทีของหมู่บ้านอานะครับได้เลยขอบคุณมากครับไปต่อกันที่นี่ไงอ่านแล้วนะครับอ่ะคุณไลล่านะครับคุณไลล่าบอกว่าถ้าคนในซอยก็จะเป็นตำแหน่งเชฟกับคนส่งอาหารประจำซอยครับดีคือที่บ้านเนี่ยเวลาทำกับข้าวเนี่ยเราจะทำหม้อใหญ่ตลอดเลยเพราะที่บ้านเนี่ยปลูกผักเองด้วยคะน้าแตงกวาถั่วฝักยาวผักสวนครัวทั้งหมดถ้าจะซื้อก็ซื้อแต่เนื้อสัตว์ค่ะแล้วเวลาได้ผักมาเนี่ยก็เอามาทำกับข้าวทีนึงเยอะๆแต่ที่บ้านเนี่ยมีแค่ 4-5 คนเองกินยังไงก็ไม่หมดค่ะด้วยความที่แถวบ้านเนี่ยก็อยู่กันแบบว่าบ้านๆสมัยก่อนเลยค่ะพอทำเสร็จเนี่ยก็จะส่งบ้านนี้ถ้วยหนึ่งบ้านนั้นถ้วยหนึ่งจนกลายเป็นโมเมนต์น่ารักประจำซอยค่ะเกิดการแลกเปลี่ยนอาหารกันขึ้นมานะฮะแล้วก็จนรู้สึกว่าไม่ได้เป็นแม่ครัวอย่างเดียวแล้วค่ะเป็นไรเดอร์เชฟประจำซอยไปด้วยทำด้วยแล้วก็ส่ง

0: ไปกินด้วยอะไรเงี้ยน่ารักดีนะฮะขอบคุณไลล่าด้วยครับไปต่อไปต่อของใครของเป็ดสุเทพกันละกันเป็ดสุเทพนะครับบอกว่าเป็นผู้ใหญ่บ้านครับเพราะว่าเวลามีเรื่องหรือมีข่าวสารอะไรเนี่ยก็จะรู้ก่อนเพื่อนเขาฮะผมเนี่ยได้รับข้อมูลมาก็แจ้งให้ทราบครับคนในบ้านแล้วก็เพื่อนบ้านเนี่ยตั้งใจแล้วก็ชอบเรียกว่าผู้ใหญ่บ้านนะครับนะอ่ะขอบคุณเป็ดสุเทพด้วยนะครับไปต่อฮะยังไงอ่ะน้องยันนะครับผมกับเบรกนี้รู้เรื่องแล้วนะนะฮะก็จะเป็นที่ซอยบ้านเนี่ยก็จะเป็นชาวบ้าน1 2 3 4นะครับไม่ค่อยสุงสิงกับใครออกจากบ้านเนี่ยแค่ไปทำงานกลับมาแต่ก็อยู่ในบ้านนะครับแต่รู้จักทุกคนในซอยนะคะบ้านไหนมีกี่คนมาจากจังหวัดไหนทำงานอะไรลูกเรียนที่ไหนเพราะแม่เนี่ยเป็นนักสืบประจำซอยค่ะแม่มาเล่าให้ฟังอีกทีนึงวันนี้ขอ10คะแนนนะคะนะครับผมอ่ะให้10คะแนนไปเลยนะครับถ้าอยากได้ก็ให้10คะแนนให้ไปเลย10คะแนนถือว่าเป็นการตอบที่รู้เรื่องเข้าใจได้ก็คือเป็นชาวบ้าน2 3 4นะครับตัว2ตัว1 2 3 4ไม่ได้โดดเด่นอะไรแต่ว่ารู้เรื่องทุกคนหมดก็ถือว่ามีคาแรคเตอร์ที่ค่อนข้างชัดเจนไม่โดดเด่นแต่รู้ทุกเรื่องลดให้ไป10คะแนนจ้านะครับผมในขณะที่คนอื่นได้ประมาณ 800,000 ล้านคะแนนกันแต่ยันได้10คะแนนนะครับเพราะเอาแค่นี้เอาน้อยเอาน้อยเอาคะแนนน้อยได้ไปนะฮะคุณแก้มล่ะครับคุณแก้มอีกสักหนึ่งข้อความบอกว่านะฮะตำแหน่งประจำตัวเนี่ยเป็นฝ่ายแจกรอยยิ้มประจำซอยครับอ๋อเป็นคนยิ้มเก่งนะฮะเพราะเป็นคนชอบทักทายแล้วก็ยิ้มให้คนรอบข้างเสมอค่ะเชื่อว่ารอยยิ้มเล็กๆเนี่ยรวมถึงการรวมถึงคำทักทายเล็กน้อยเนี่ยสามารถสร้างความรู้สึกอบอุ่นทำให้เพื่อนบ้านสนิทสนมกันมากขึ้นแล้วก็ช่วยให้บรรยากาศในซอยเนี่ยน่าอยู่ขึ้นด้วยค่ะโอภาปราศรัยยิ้มทักทายคนเอิญเป็นฝ่ายแจกรอยยิ้มประจำซอยน่ารักแบบนี้น่าครบนะฮะอ่ะขอบคุณคุณแก้มด้วยนะครับอ่ะคุณฟังอย่าลืมนะท็อปปิคของเราชานี้ครับถ้าคุณต้องได้รับตำแหน่งประจำตัวจากคนในซอยหรือว่าละแวกบ้านคุณคิดว่าคุณจะได้ตำแหน่งอะไรและเพราะอะไรครับ
1: สัญชัย Talk About

0: Sunshine Radio. Good life, good music.
1: เงินจะไม่พอแล้ว
2: มีทองไหม
1: มี
2: งั้นไปทองมาเงินไปสิ
3: จำชื่อนี้ไว้ร้องตามพร้อมกัน3 2 1ไป
4: ทองมาเงินไปรับใครฝากทอง
1: พิเศษเพียงแจ้งว่าฟังจากสัญชัยเรดิโอรับวงเงินเพิ่มบาทละ 3,000 ลดดอกเบี้ยเหลือเพียง 0.99% ด่วนวันนี้ถึง30กันยายน69รีบไปเลยที่ร้านทองมาเงินไปทุกสาขาใกล้บ้าน
5: มาสัมผัสประสบการณ์ใหม่ที่ Central Marina Outlet The First Day Tonight Lifestyle Outlet in Thailand หนึ่งเดียวในไทยพบกับแบรนด์โปรดของคุณมากมายลดแรงสูงสุด 70% และพิเศษสุดช้อปปิ้งจุใจชิลกับ Night Market สุดฮิตกว่า100ร้านค้าเปิดยาวถึงเที่ยงคืนพร้อมเติมเต็มกับความอร่อยกับร้านอาหารเกาหลีรสเลิศ Central Marina Outlet ใกล้กว่าที่คิดสนุกกว่าที่เคย
6: เปิดรายงานสถานการณ์ผิวล่าสุดตอนนี้รังสีตัวร้ายกำลังก่อตัวเป็นฝ้าบนใบหน้าคุณโดยไม่รู้ตัวหากคุณกำลังเจอปัญหานี้แนะนำให้รีบจัดการด้วย3สเต็ปจากซิสตาตัดวงจรจากฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ชัยเท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดด้วยเซรั่มฝ้าชัยเท้าปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงด้วยเจลลำไยชัยเท้าจบรายงานปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าวันนี้ที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ
0: Sunshine Radio. Good life, good music.
7: Sunshine Top of the Week. สนับสนุนโดยศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชาให้ทุกไลฟ์สไตล์มีความหมายในทุกวัน

0: Sunshine Top of the Week สนับสนุนโดยศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชาให้ทุกไลฟ์สไตล์มีความหมายในทุกวัน
1: ถ้าอันดับเพลงที่ถูกรีเควสต์มากที่สุดในสัปดาห์นี้ของเรานะครับ Sunshine Top of the Week สำหรับสวัสดีแล้วนะฮะแล้วก็ต้นเดือนตุลาคมด้วยนะครับขอให้เพลงโปรดของคนเนี่ยเข้ามาอยู่ในอันดับต้นๆแบบนี้นะส่งใครก็ได้เรื่อยๆได้เลยนะครับขอบคุณด้วยนะฮะสำหรับศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชาครับแล้วก็ขอบคุณสำหรับฟู้ดพาร์คที่ชั้น4ด้วยนะฮะอยากจะอิ่มอร่อยแบบหลากหลายเมนูนะครับต้องที่นี่เลยนะฟู้ดพาร์คที่ชั้น4ศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชาครับเป็นแหล่งรวมความอร่อยที่เรียกว่าคัดสรรเมนูเด็ดๆเนี่ยมาเยอะแยะมากมายกว่า200เมนูให้คุณได้มาลิ้มลองกันนะครับเมนูเส้นนะก็มาครบทั้งก๋วยเตี๋ยวเรือรสเข้มข้นก๋วยเตี๋ยวไก่สูตรเด็ดครับหรือจะเป็นเย็นตาโฟรสเด็ดก็มาด้วยนะครับถ้าอยากจะอิ่มหนักๆก็ต้องลองเป็นข้าวมันไก่ข้าวขาหมูข้าวหน้าหมูย่างหรือกระเพราถาดจานใหญ่ก็มาฮะส่วนใครที่เป็นสายอาหารนานาชาตินะครับสเต็กฉ่ำๆอาหารญี่ปุ่นสุดฟินก็มีเนี่ยหรือใครเป็นสายแซ่บนะครับยำมาม่าส้มตำหอยทอดกระทะร้อนให้คุณได้จัดเต็มความแซ่บสะใจแน่นอนนะครับแล้วก็อีกสารพัดเมนูตามสั่งขนมหวานน้ำปั่นน้ำสมุนไพรก็พร้อมเรียกว่ามาที่เดียวเนี่ยได้ครบทั้งข้าวหวานอิ่มคุ้มอร่อยเต็มที่ในบรรยากาศสบายๆครับมาเดี่ยวมาคู่มาเป็นกลุ่มเพื่อนก็ตอบโจทย์แน่นอนที่ฟู้ดพาร์คแต่ของทุกมื้อของคุณนั่นเองนะครับวันนี้สอบถามเพิ่มเติมได้นะครับ0387711111-8067นะครับเจอกันที่ฟู้ดพาร์คชั้น4ศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชาที่เดียวอร่อยครบจบทุกเมนูครับ
0: Good music. Number 20

0: หนึ่งเพลงที่เลือกมาจากชาร์ตของเราในสัปดาห์ล่าสุดนะครับนี่คือ New Entry อันดับที่20ประจำสัปดาห์นะฮะ One and Dog Featuring กับสครับนะฮะสับสนวุ่นวายเป็นอีกหนึ่งเพลงจังหวะสนุกสนุกแล้วก็สดใสด้วยนี่ฮะชอบเพลงนี้เชียร์เพลงนี้ส่งคะแนนได้เลยนะสัปดาห์หน้าหวังว่าจะเข้าไปอยู่ในท็อป10ได้นะหนึ่งเพลงที่เลือกมาจากชาร์ตของเราในวันนี้นั่นเองครับ
1: Good Life Good Music

0: Sunshine Radio. Good life, good music.
1: จักรวาลไม่มีที่สิ้นสุดความท้าทายที่ไม่มีวันหมดไปเกิดมาเพื่อเป็นนูนิวนูนิว Second Concert Born to be นูนิว Concert คอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งที่2ของนูนิวโชรินวันที่31ตุลาคม2569ณ Impact Arena เมืองทองธานีใครที่พลาดการกดบัตรการแสดงในครั้งนี้สามารถซื้อไลฟ์สตรีมได้ตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคม2569ดูสดแบบมีความสุขไปพร้อมกันเริ่มต้นที่ 1,290 บาทฟินต่อกับรีรันได้อีก5วันในราคา 1,690 บาทและเต็มอิ่มกับรีรันได้อีก10วันราคาเพียง 1,990 บาทเลือกแพ็กเกจที่ใช่เตรียมรับชมความสนุกและมีความสุขไปพร้อมกันกดซื้อความสุขได้แล้ววันนี้ที่ www.allticket.com
2: 5 4 3 2 1 1 1 1 1 1
1: อยากให้เพลงที่คุณเชียร์อยู่ที่1นานๆแบบนี้ฟัง Sunshine Radio แล้วส่งคะแนนทุกช่วง DJ
3: Sunshine Top 20
1: 20อันดับเพลงฮิตที่สุดของคุณผู้ฟังที่ถูกขอกันเข้ามามากที่สุดประจำสัปดาห์และติดตามการรายงานชาร์ตทุกวันอาทิตย์บ่าย 2 ถึง 5 โมงเย็นสนับสนุนการจัดอันดับโดยศูนย์การค้า Pacific Park ศรีราชาให้ทุกไลฟ์สไตล์มีความหมายในทุกวันโรงแรม Pacific Park ข้างโรบินสันศรีราชาโรงแรมระดับ4ดาวมาตรฐานการท่องเที่ยวยั่งยืนระดับ5ดาวจากโครงการสตาร์โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยการันตีด้วยรางวัล Go Circle Award 6ปีซ้อนจาก Agoda และ Traveloka และห้องอาหาร The Park ชั้น1โรงแรม Pacific Park ให้ The Park ดูแลมื้อสำคัญของคุณ
4: Sunshine Radio Good Life Good Music

แบมแบมแล้วก็อีกวันอันทอนนะครับเพลงนี้กรีนไลท์ไฟเขียว9โมงเช้ากับ51นาทีนะครับสัญชัยทอกระเบาเช้านี้ถ้าต้องได้รับตำแหน่งประจำตัวจากคนในซอยหรือว่าละแวกบ้านเนี่ยคนแถวบ้านคุณจะมอบตำแหน่งอะไรให้คุณฮะและเพราะอะไรนะครับไปดูข้อความกันดีกว่าเยอะแยะมากมายนะครับผมจะส่งท้ายชั่วโมงนี้นะฮะคุณดรีมสุทธิดาบอกว่าตำแหน่งเป็นนักการแมวประจำหมู่บ้านค่ะเพราะเป็นคนชอบแมวบ้านไหนมีแมวจะแวะเล่นด้วยหมดเลยรู้จักชื่อแมวทุกตัวแต่ว่าบางบ้านก็ไม่รู้จักชื่อเจ้าของบ้านค่ะจากบ้านไปถึงตลาดเนี่ยมี9หลังที่มีแมวถ้ามานั่งอยู่หน้าบ้านและแวะหมดฮะเติมแมวคนอื่นทั้งวันแต่ว่าแม่ไม่ให้เลี้ยงนะเสียใจไปเล่นแมวของเพื่อนบ้านเอาก็ได้ไม่เป็นไรไม่เลี้ยงเองก็เล่นของเพื่อนบ้านไปแบบนี้น่ารักนะฮะคุณเจสวัสดีครับคุณเจบอกว่าตำแหน่งขวัญใจไรเดอร์ขนส่งค่ะรู้เลยอ่ะเนี่ยเพราะว่าพัสดุมาส่งแทบทุกวันจนไรเดอร์เนี่ยน่าจะจำบ้านได้แม่นกว่าคนในซอยแล้วก็เริ่มคุ้นหน้ากันเหมือนเพื่อนบ้านไปแล้วค่ะเออของเนี่ยเราไม่ออกจากบ้านไปไหนเราสั่งของตลอดไรเดอร์เจอประจำอย่างนี้เนี่ยเป็นขวัญใจไรเดอร์ขนส่งของคุณเจนะครับเข้าใจได้เลยรู้เลยนะฮะไปกันที่น้องโบกันบ้างครับน้องโบน่าจะได้ตำแหน่งนกฮูกแห่งหมู่บ้านกันเป็นนกฮูกนะเพราะเป็นมนุษย์กลางคืนไม่ค่อยเจอตัวเวลากลางวันถ้าไม่บ่ายไม่เย็นก็จะไม่ค่อยออกมาให้เห็นไงแต่พอกลางคืนเนี่ยไฟในบ้านเนี่ยจะถูกเปิดจนถึงดึกดื่นเลยกลางคืนเราทำงานใช่ไหมล่ะเข้าใจได้นะครับไฟในบ้านสว่างกว่าบ้านเพื่อนนะฮะเพราะทำงานกลางคืนนะครับสำหรับพี่เอสุกัญญานั้นนะฮะบอกว่าตำแหน่งก็คนเงียบๆในซอยคนนั้นไงเป็นคนเงียบๆนะครับที่ไม่ค่อยคุยกับใครนั่นไงนะฮะไม่น่าจะใช่ตำแหน่งที่ไม่น่าจะใช่ตำแหน่งนี้ทั้งหมดแล้วฮะเอาใหม่เอาเป็นตำแหน่งคนนั้นไงที่ชวนคนอื่นที่ชวนคุยถึงค่อยคุยใครไม่ทักนางก็ไม่คุยเอาเป็นตำแหน่งนี้นะคนที่ชวนคุยถึงค่อยคุยค่อยเปิดปากอ๋อสรุปเป็นคนแบบไหนคุณพี่เป็นคนที่ใครชวนคุยค่อยคุยเหรอฮะตำแหน่งนี้นะฮะก็คือด้วยความที่เป็นคนอยู่คนเดียวอยู่บ้านก็จะเปิดโทรทัศน์ดูข่าวดูหนังส่วนอยู่ที่ทำงานก็มีเพื่อนเดินมาคุยถึงโต๊ะถึงจะคุยนะฮะมีโทรศัพท์มาถึงจะคุยแต่นานๆก็จะมีเรื่องงานที่เราต้องไปประสานไปถามถึงจะได้เริ่มต้นคุยกับคนอื่นก่อนแต่ชอบมากนะชอบที่ตัวเองอยู่คนเดียวที่เป็นตัวของตัวเองได้ดีสำหรับตัวเองที่สุดนะฮะน่าจะเกิน 15-16 ปีแล้วล่ะใครจะเมาใครจะนินใครจะพูดถึงอะไรเชิญเลยค่ะอีฉันผ่านค่ะยกเว้นมีคนเดินมาหาถึงโต๊ะทำงานแล้วมาเล่ามาบอกมาคุยมาระบายให้ฟังถึงจะมีการสื่อสารปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนๆเหล่านั้นด้วยฮะพี่เอกก็คือว่าอ๋อถ้าจะทักค่อยคุยถ้าไม่คุยก็ไม่คุยเป็นคนเงียบๆอะไรแบบนี้เข้าใจได้นะครับผมเราไม่ค่อยคุยกับใครนะบางทีเนาะเมื่อก่อนแบงค์จะเป็นคนหนึ่งที่แบบที่ชอบคุยกับคนอื่นนะเมื่อก่อนนะแต่ว่าพอวันหนึ่งได้รับคำแนะนำหรือคำสอนนู่นนี่เลยก็ได้เรียนรู้ว่าบางครั้งเรากลายเป็นคนที่ปิดวาจาบ้างไม่ต้องพูดทุกเรื่องไม่ต้องพูดทุกเรื่องที่รู้หรืออะไรเงี้ยไม่ต้องสื่อสารทุกเรื่องไม่ต้องอยากรู้ทุกเรื่องอะไรเงี้ยบางทีมันก็เป็นการโปรเทคตัวเองเป็นอย่างหนึ่งมันกลายเป็นการโปรเทคตัวเองนะคือไม่อะไรเงี้ยมันไม่คือพอไม่คุยไม่อะไรไม่ยุ่งอะไรกับใครการไม่ยุ่งอะไรกับใครโดยส่วนตัวนะรู้สึกว่ามันก็ดีเหมือนไม่สร้างปัญหามันไม่มีปัญหาอยู่แล้วแหละถ้าเราไม่ยุ่งอะไรกับใครอะไรเงี้ยนึกออกไหมอยู่เฉยๆอะไรเงี้ยก็ส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้พออายุมากขึ้นอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นแบบนี้ไปนะฮะไม่ค่อยจะอะไรกับใครแต่ถามว่าเราดีกับทุกคนไหมเราดีกับทุกคนนะฮะคือใครคุยก็คุยอะไรเงี้ยแต่จะไม่ค่อยยุ่งไม่ค่อยอะไรกับใครแล้วก็ถ้าเกิดเริ่มมีการเมาส์มอยนู่นนี่ในเรื่องแบบเชิงลบอะไรก็จะไม่ค่อยอยู่ในกลุ่มไม่ค่อยอะไรด้วยอะไรประมาณนี้นะฮะไปคุณผู้ฟังถ้าต้องได้ตำแหน่งประจำตัวจากคนในซอยหรือว่าละแวกบ้านเนี่ยคุณคิดว่าคนในซอยเนี่ยจะมอบตำแหน่งอะไรให้คุณฮะและเพราะอะไรเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเรากลับมาอ่านข้อความกันนะ

0: ชัย Radio Good Life Good Music
1: ทุกครั้งที่ขับรถไม่เหงาหรอกค่ะเพราะเรามีเพื่อนเพื่อนคนนี้คอยเปิดเพลงเพราะๆให้ฟังมีเรื่องคูลๆมาเล่าให้ฟังบ่อยๆบางทีก็มีมุกที่คอยทำให้เราแอบอมยิ้มเพื่อนคนนี้ชื่อ Sunshine Radio ค่ะ
2: มี Sunshine Radio เป็นเพื่อนชัดๆไปตลอดทางแค่เปิดแอปแล้วคอนเนคเข้ากับวิทยุติดรถยนต์แค่นี้การเดินทางครั้งต่อไปของคุณไม่ว่าจะขึ้นเหนือล่องใต้ฝนตกหรือรถติดรับรองไม่มีเหงาแน่นอน
3: Good life, good music.
4: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ 089-698-2964

0: Sunshine Radio. Good life, good music.
1: Sunshine, talk about...

มีการส่งข่าวมาบอกด้วยว่านี่6โมงเย็นเนี่ยรอฟังคาตาในเวอร์ชันของไลฟ์เซสชั่นนะครับกับต้าอู่นะฮะนุนิวกับต้าอู่นะครับ6โมงเย็นวันนี้ทางช่อง YouTube นุนิว Official ด้วยนะฮะไปติดตามกันจ้ะเพราะหนุ่มต้าอู่ผู้ที่เป็นตัวแทนประเทศไทยนะครับกับการประกวดยูโรวิชั่นนะฮะแล้วก็มาเฟเจอริงกับนุนิวกับเพลงนี้คาตาจะเป็นอย่างไรล่ะเสียงจะสูงเบอร์ไหนล่ะรอติดตามนะครับ1เพลงที่เลือกมาจากชาร์ตเราด้วยอันดับ1ในสัปดาห์นี้นะครับแล้วก็อยู่ในชาร์ตของเรามาทั้งหมด6สัปดาห์เพิ่งจะขยับขึ้นมาจากอันดับที่3เมื่อสัปดาห์ที่แล้วฮะลุ้นกันต่อวันอาทิตย์นี้นะครับว่าจะครองแชมป์ต่อเนื่องได้เป็นสัปดาห์ที่2หรือเปล่านะครับส่วนก่อนหน้านั้น For Eve นะฮะกับที่ปรึกษาเพลงช้าเพลงใหม่ที่เพิ่งจะออกมานานๆทีลูกสาวนะครับจะร้องเพลงช้านะครับเป็นเรื่องเป็นราวเป็นการร้องที่โชว์เสียงจริงๆนะครับเพราะปกติลูกสาวร้องเพลงเร็วแรปกันสนั่นไม่มีเพลงช้ามาฝากละใครที่รอฟังก็ส่งคะแนนด้วยนะฮะกลับมาสเตจกันต่อนะครับในชั่วโมงสุดท้ายของเราก่อนที่เราจะไปดูท็อปิกของเรานะครับนะฮะไปกันที่สุภาลัยเซนส์พัทยากันนะครับเตรียมพบกับสุภาลัยเซนส์พัทยานะครับคอนโดใหม่ใจกลางพัทยานะฮะที่ออกแบบให้ทุกวันเนี่ยสนุกได้ในทุกเซนส์นะครับเริ่มต้นเพียง 1.39 ล้านบาทเท่านั้นเองห้องใหญ่อยู่สบายนะครับขนาดเริ่มต้นที่ 31.5 ถึง 65 ตารางเมตรครับอยู่เองก็ฟินลงทุนก็ได้ครับถึงเวลา unlock your sense นะฮะสอบถามเพิ่มเติมโทรได้เลยนะครับ1720หรือที่ www.supalai.com เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดนะครับส่วนท็อปิกของเราเช้านี้ฮะถ้าต้องได้รับตำแหน่งประจำตัวจากคนในซอยหรือละแวกบ้านเนี่ยคุณคิดว่าคนในซอยเนี่ยเขาจะมอบตำแหน่งอะไรให้คุณและเพราะอะไรเชื่อว่าทุกคนน่าจะมีคาแรคเตอร์มีเอกลักษณ์อะไรบางอย่างที่คนแถวบ้านเนี่ยจำเราได้ถ้าเขาจะยกตำแหน่งสักตำแหน่งนึงให้เรามันต้องมีนะฮะไปดูข้อความกันนะฮะนี่เลยครับน้องเพชรฮะตำแหน่งอะไรจ๊ะย้อนไปดูข้างบนก่อนจ้ะข้อความอยู่ข้างบนวันนี้เป็นตำแหน่งก็คือเป็นคนสวยค่ะคนที่ชมนั้นไม่ใช่ใครฮะร้านข้าวตามสั่งร้านข้าวผักคุณยายอะไรอย่างงี้ป่ะนะใช่ไหมฮะวันนี้จะกินอะไรคนสวยวันนี้จะกินอะไรเข้าใจได้เลยจะเป็นอะไรไปได้คะนอกจากนางงามท้ายซอยฮะเพราะว่าเหมาผักยายมีเหมาขนมครกมานะฮะผักเนาะขนมครกนะใบกะเพราเอ่ยต่างๆหมูปิ้งโบราณต่างๆใดๆนะฮะตลาดเช้าใครขายอะไรเหลือนิดหน่อยเนี่ยเหมาหมดไม่สนใครค่ะดูรวยแต่หมูปิ้งเหลือ3ไม้ขนมครกเหลือ2ถุงมูลค่า20-30เนี่ยตามภาษาคนแก่ค่ะแต่ว่าเหลือเท่าไหร่เหมาหมดเนี่ยมันดูน่ารักเนาะเหลือเท่าไหร่เหมาหมดนี่มันเลิศนะคุณผู้ฟังนะฮะอย่างเช้านี้ก็ไปเหมาอันชันมา30บาทนะฮะเอามาทำไมตะลิงปิง15บาทเอามาทำไมเหมามันสบายใจแล้วพี่แม่งเข้าใจได้น้องเพชรเวลาพี่แม่งไปตลาดอย่างเงี้ยไปเดินตลาดแล้วก็แบบเห็นของกระปุกกระปิกเล็กน้อยอ่ะแล้วมันรู้สึกว่าเนี่ยขนมครกเนี่ยแถวท้ายวัดแถวตลาดท้ายตลาดพี่แม่งซื้อประจำเนี่ยพี่แม่งซื้อบางทีมันเหลือไม่เยอะละเหลือสักแบบเราจะกินสัก20บาทแต่ถ้าซื้อ20บาทอ่ะมันจะเหลืออีกไม่กี่ชิ้นเลยก็มีเท่าไหร่เหมาหมดเลยอะไรเงี้ยเราก็เอาแยกเป็นถุงๆแล้วก็เอามาฝากพี่รปภ.นู่นนี่เรากินไม่หมดอะไรเงี้ยนี่แหละน่ารักเข้าใจได้เป็นคนสวยท้ายซอยเพราะเราไปเหมาอะไรต่างๆเหมาเป็นสวยเหมาๆนะได้น่ารักมากขอบคุณนะฮะไปต่อฮะพี่โก้ไทยฟู้ดครับนะฮะบอกว่าสมัยวัยประถมเนี่ยสวยประจำซอยเป็นเด็กหญิงคนเดียวเดินไปโรงเรียนสมัยก่อนเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเป็นผู้สื่อข่าวประจำตระกูลฮะศูนย์การติดต่อเครือญาติรวมฐานที่เราญาติฝ่ายพ่อฝ่ายแม่สบายใจคุยกับเราเนี่ยรู้เรื่องแจ้งประสัมพันธ์ความเคลื่อนไหวเครือญาติทั่วถึงที่ทำงานก็คือสวยอีกแหละพ่อนั่งอยู่คนเดียวนะฮะหากมีสวยอื่นเข้ามาต้องสวยใหญ่สวยรองสวยเล็กด้วยสรุปก็คือสวยประจำซอยนะก็สวยด้วยแล้วก็เป็นคนสวยที่เป็นผู้สื่อข่าวนะศูนย์การติดต่อเครือญาติต่างๆใดๆก็คือสวยสวยด้วยเก่งด้วยเอาอย่างนี้แล้วกันขอบคุณพี่โก้ฮะไปกันที่พี่ภาคของน้องพี่ภาคเนี่ยถ้าได้ตำแหน่งเนี่ยก็เป็นคุณนายใบเป็นใบหรือไงไม่พูดไม่คุยกับใครเลยนี่เป็นเสียงข้างบ้านคุยกันนะฮะได้แต่อยู่ในบ้านปิดบ้านตลอดไม่ออกไปเจอใครแล้วก็ไม่มีใครเจอเลยส่งคะแนนให้ค่ะแต่นุ่นนิวด้วยนะคะเสียงพี่พาดนะครับผมพี่พาดเป็นฉายาตำแหน่งที่บ้านเป็นคุณนายใบเพราะว่าไม่คุยกับใคร
คุยกับแมวคุยกับแมวคุยกับพี่มโนสสามีแค่นั้นนะครับไม่คุยกับใครแล้วก็ไม่ออกจากบ้านเป็นแบบนี้เนี่ยแล้วคุยกับใครคุยกับพี่หนูปลาบ้างนะครับผมส่วนใหญ่พี่หนูปลาแย่งคุยเป็นแบบนั้นขอบคุณพี่พาดด้วยฮะน่ารักมากนะครับผมมาทุกวันนะน้องชอบแซวนี่แล้วเวลาเจอพี่พาดเสียงอย่างจริงๆคุณฟังพี่พาดเสียงอย่างจริงๆนะไม่ได้พูดเล่นเสียงจริงๆถามพี่ไทยได้เลยนะครับเสียงแบบนี้เลยนะฮะไปกันที่คุณวรรณธนีครับคุณวรรณธนีบอกว่าเป็นฝ่ายปฐมพยาบาลเบื้องต้นค่ะเนื่องจากคนในบ้านเนี่ยเป็นบุคลากรทางการแพทย์บ้านเราจะมีตู้ยาสารพัดประโยชน์ในบ้านลดเนาะยาแก้ปวดยาทำแผลพลาสเตอร์ยาดมและสเปรย์พ่นคอลดถ้าใครในซอยมีอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆเดินมาบ้านนี้ปิดเดียวค่ะได้ยาครบพร้อมบริการดูแลเป็นฝ่ายปฐมพยาบาลเบื้องต้นประจำซอยเพราะที่บ้านเป็นบุคลากรทางการแพทย์ลดลดมากเราอุ่นใจนะมีหมออยู่ใกล้บ้านนะเป็นอะไรนิดเป็นอะไรหน่อยเราถามเพื่อนเราถามคนข้างบ้านเรานะเราถามเพื่อนบ้านนะเหมือนแบงค์เองเนี้ยแบงค์มีเพื่อนเป็นคุณหมอประมาณ 2-3 คนใช่ไหมฮะฉันไลน์ถามจะเป็นอะไรนิดหน่อยถ้าไลน์ถามจิตวงจิตเวชแล้วก็ถามหมดนะฮะให้เพื่อนอย่างไรเพื่อนเป็นหมอเพื่อนก็จะแบบยังแบบวิเคราะห์นู่นนี่นั่นโน่นได้ถามเล็กถามน้อยจุกจิกอะไรเงี้ย รู้สึกดีที่มีเพื่อนเป็นหมอนะฮะแล้วก็มีเพื่อนเป็นนอกจากเป็นหมอแล้วมีเพื่อนเป็นนักวิชาการอะไรเงี้ยก็สนุกดีนะคุณผู้ฟังแล้วเพื่อนที่เป็นนักวิชาการแต่ละคนน่ะติ๊งต๊องมากแต่ขยันเรียนเป็นครูบาอาจารย์ขยันเรียนแล้วก็เป็นครูบาอาจารย์แต่ว่าติ๊งต๊องกว่าเราอีกคุณผู้ฟังติ๊งต๊องด้วยแล้วก็18บวกกูจ๋าเพื่อนที่เป็นครูบาอาจารย์เป็นอย่างนี้หมดเลยงงมากนะฮะขอบคุณคุณวรรณธนีด้วยนะครับไปกันที่คุณสิริวรรณาครับบอกว่าเป็นกูรูวิจารณ์ซีรีส์ประจำหมู่บ้านค่ะเหตุจากดึกๆเนี่ยจะเห็นแสงไฟจากทีวีจอคอมบ้านเราสว่างสู้ไฟฟ้าส่วนกลางของหมู่บ้านตลอดเลยใครอยากรู้ว่าซีรีส์เรื่องไหนสนุกเรื่องไหนห้ามพลาดเนี่ยเดินมาเอาลิสต์จากเราได้เลยฮะเมื่อก่อนเนี่ยจำไม่ได้ด้วยซ้ำว่านักแสดงซีรีส์ชื่ออะไรบัดนี้เรียกได้ว่าจำได้ว่าเล่นนำมาแล้วกี่เรื่องดีเทลครบรู้หมดเลยอ่ะเป็นนะฮะกูรูวิจารณ์ซีรีส์ประจำหมู่บ้านแล้วนะอยากรู้ว่าเรื่องไหนสนุกเนาะได้คุยกันได้ถามกันนะคุณฟ้าบอกว่าเดี๋ยวนะลายค้างแล้วคุณฟังพอเริ่มชั่วโมงสุดท้ายลายเราเริ่มค้างๆนะฮะเราต้องรีเฟรชสักเล็กน้อยนะครับผมเราอยู่ที่คุณฟ้าใช่ไหมฮะคุณฟ้าบอกว่าเป็นตำแหน่งยังไม่ได้ยังไม่ขึ้นนะฮะยังไม่ขึ้นนะครับผมมาแล้วฝนพินพิพาทอีกแล้วฝนอินพิพาทไปเมื่อสักครู่นี้ เป็นคุณฟ้าบอกว่าตำแหน่งหัวหน้าแก๊งเด็กค่ะเอาเพราะเราจะเป็นคนนำเด็กๆในซอยเนี่ยเล่นตอนเย็นกับตอนวันหยุดค่ะแล้วในซอยจะมีเด็กเยอะเด็กเยอะเป็นหัวหน้าแก๊งเด็กในซอย เป็นแก๊งนักเลงเนาะเป็นแก๊งนักเลงเมื่อก่อนแบงค์เคยเป็นสมัยอยู่มัธยมเคยเป็นมัธยมเวลานกวันไหนที่ตอนอยู่มอต้นวันไหนที่ไม่ได้เรียนพิเศษอะไรเงี้ยจะเป็นหัวหน้าแก๊งเด็กแถวบ้านนะครับผมเล่นนู่นนี่นั่นโน่นค่ำค่ำมืดมืดอะไรอย่างงี้ตลอดเลยขอบคุณคุณฟ้าด้วยนะครับไปกันที่พี่เชอรี่ดีกว่าพี่เชอรี่บอกว่าเป็นสายม่วนประจำซอยค่ะเนื่องจากว่าพี่เนี่ยมีเพื่อนหลายกลุ่มก็จะมีเพื่อนๆเนี่ยแวะมาคุยเมาส์มอยเป็นประจำค่ะหมุนเวียนเปลี่ยนกันไปมาที่บ้านก็เลยจะไม่ค่อยเงียบเหงามีตั้งวงข้าวกันเป็นประจำแต่จะไม่ได้เสียงดังครมครามนะคะแต่ดูแล้วเนี่ยเป็นบ้านที่หัวบันไดไม่ค่อยแห้งค่ะคิดว่าเหมาะสมกับการเป็นสายม่วนประจำซอยค่ะหัวบันไดไม่แห้งไม่ใช่ว่ามันควรจะเป็นอย่างนี้พี่เจอรี่เราอะก็สวยด้วยหัวกระไดไม่แห้งเนี่ยเราควรจะแบบเป็นคนผู้ชายแวะเวียนมาจีบมาไล่เพราะเราก็เป็นคนสวยเราก็เป็นคนสวยนะแต่ไม่มีเพราะมีแต่เพื่อนทุกวันนี้หัวกระไดไม่แห้งเพราะเพื่อนแวะเวียนมากินข้าวด้วยทุกวันเป็นลักษณะนั้นไปเนี่ยแล้วก็โสดนะฮะพี่เจอรี่พี่สาวแบงค์โสดนะฮะทุกคนโสดนะสวยด้วยแล้วก็สวยแล้วตลกด้วยสวยแล้วก็เป็นคนตลกด้วยน่ารักนะไปต่อฮะพี่สุบีไมเลิฟครับพี่สุบอกว่านะครับขอตอบว่าเป็นสสประจำซอยค่ะสสย่อมาจากอะไรคุณพี่ลุงป้านะพี่ๆในซอยบ้านเนี่ยจะรู้เลยว่าถ้าออกไปซื้อของบางคนแก่แล้วจะเดินไปถามตลอดนะคะว่าเอาอะไรไหมหนูจะไปตรงนั้นตรงนี้ฝากได้นะคะไม่ต้องเกรงใจตอนนี้คิดถึงเลยค่ะเพราะมาอยู่อีกที่หนึ่งร้านค้าประจำที่เคยไปกับคนในซอยเนี่ยแล้วแวกบ้านก็จะถามถึงว่าเมื่อไหร่จะกลับมาประมาณนี้ฮะความที่อาจจะเป็นคนอัธยาศัยดีชอบคุยจนพี่สาวบอกว่าไม่อยากไปด้วยกว่าจะถึงบ้านทัก
ตั้งแต่ปากซอยยันท้ายซอยโธ่พี่สุเหมือนแม่แบงค์เลยอ่ะป้าเพียรน่ะแม่แบงค์อ่ะคุณนายแม่อ่ะป้าเพียรน่ะฉันไม่อยากไปไหนกับป้าเพียรเลยแต่ป้าเพียรชอบลากไปให้ไปช่วยหิ้วของไปไหนกับป้าเพียรโอ้ยแวะคุยอยู่สมมติว่าอ่า

0: อีกแวะโอ้โหใช้เวลาเปลืองเวลามากแม่แม่เป็นไงป้าเพียรน่ะโอ้โหคุยหมาแมวก็ทักด้วยเอ้าไม่ใช่ได้อย่างนี้ไม่ได้คุยกับคนอย่างเดียวหมาแมวก็ทักเขาด้วยนี่แม่แบงค์เป็นอย่างจริงๆนี่พิสูจน์น่าจะฟิลเดียวกับป้าเพียรแม่แบงค์นะฮะน่ารักแต่เป็นคนน่ารักนะแบบนี้ทุกคนชอบคุยว่าคุยแล้วเป็นคุยเป็นมักว้าวอ่ะนะภาษาอีสานเรียกว่ามักว้าวนะครับขอบคุณพิสูจน์ด้วยฮะออมมี่ผู้ชายคลั่งรักของเราขอบคุณคาตาเข้ามาแล้วก็บอกว่าถ้าตำแหน่งประจำตัวเนี่ยก็คงต้องเป็นอะไรนะฮะGoogle เลยฮะตำแหน่งที่ได้มาจากแก๊งเพื่อนผมนะฮะเพราะว่าผมเป็นคนที่ถามได้ตอบได้รู้ไปซะทุกเรื่องนะฮะหรือว่าน้องรู้มั้ยรู้มากแปลว่ามีความรู้มากไงออมมี่เป็นคนรู้มันมีคนรู้แต่ใดก็คือชอบตำแหน่ง Google นี้มากจริงเพราะเราเป็นคนมีความรู้ดีมากอ๋อมีขอบคุณด้วยฮะโอเคเบรกนี้นะครับอีกสักหนึ่งข้อความของน้องแอลแล้วกันน้องแอลบอกว่าถ้าจากละแวกบ้านเนี่ยน่าจะได้รับตำแหน่งนักเดินดีเด่นค่ะนักเดินว่ะนะแล้วก็ชอบเดินไปสวนแถวบ้านนะเดินไปร้านข้าวพอกินข้าวเสร็จก็ถ้าอิ่มเกินไปก็จะออกมาเดินวนๆอยู่ในซอยเพื่อย่อยขาเป็นนักเดินโอ้ยเป็นคนชอบเดินนะดีจังเลยนะครับดีๆออกกำลังกายดีออกกำลังกายวันหลังชวนมาเดินกับแม่เอ๋นะแม่เอ๋นี่ก็เดินเก่งเลยแม่เอ๋โอ้พักเที่ยงกินข้าวเสร็จเดินทางจะศึกแล้วทุกวันนี้พอไปเลยเป็นการย่อยข้าวแล้วก็เป็นการใช้พลังงานนะครับน่ารักมากขอบคุณทุกข้อความด้วยนะเบรกหน้าเราจะกลับมาอ่านกันต่อนะครับถ้าต้องได้รับตำแหน่งประจำตัวจากคนในซอยหรือว่าละแวกบ้านเนี่ยคุณคิดว่าคุณจะได้ตำแหน่งอะไรและเพราะอะไรนะครับ
1: Sunshine, talk about...

0: ็นเพลงที่เรียกว่าอะไรคนที่ลืมแฟนเก่ายังไม่ได้อะเนาะเวลานึกถึงภาพความทรงจำอะไรต่างๆก็จะอ่อนไหวอะไรแบบนี้ใช่ไหมเพลงนี้ฮะบีมวรนันท์นะครับมีพี่ฟองเบียร์เนี่ยมาแต่งให้ด้วยนะฮะชื่อเพลงว่าห้ามน้ำตาคุณผู้ฟังครับเป็นเพลงเศร้าคลาวน้ำตานะแบบอาการของการคิดถึงแฟนเก่าเวลานึกถึงอะไรต่างๆไปนู่นไปนี่ไปไหนเห็นภาพอะไรก็จะเป็นแบบเรื่องราวเก่าๆที่เคยมีร่วมกันอะไรเงี้ยน้ำตาก็จะไหลออกมาไม่รู้ตัวนะหลายคนน่าจะเคยมีอารมณ์ประมาณนี้แหละนะฮะขอให้ผ่านพ้นไปได้เร็วๆกันแล้วก็ฝากเพลงนี้ด้วยนะฮะห้ามน้ำตากันจากบีมวรนันท์ด้วยนะครับ
1: Sunshine Radio. Good life, good music. Sunshine Radio. Good life, good music.

0: มักต้วนครับอโลนฮะส่วนก่อนนั้น First One กับจากฝันนะครับขอบคุณทุกข้อความด้วยนะที่ส่งการตอบกลับมานะครับส่วนตอนนี้10โมงเช้ากับ42นาทีเบรกสุดท้ายแล้วคุณฟังเราจะมาเคลียร์ข้อความกันนะจ๊ะถ้าต้องได้รับตำแหน่งประจำตัวจากคนในซอยหรือว่าละแวกบ้านเนี่ยคุณคิดว่าคนแถวนั้นเนี่ยเขาจะให้ตำแหน่งอะไรกับคุณฮะและเพราะอะไรนะครับมาดูข้อความเคลียร์กันข้อความจากน้องหนุ่ยนะฮะบอกว่านะครับผมตำแหน่งเป็นลูกบ้านยังอยู่ไหมคือนุ้ยเนี่ยเป็นคนชอบอยู่แต่ในบ้านไม่ค่อยได้ออกไปคุยหรือว่าพบปะประชาชนซึ่งต่างกับพ่อตัวเองมากนะไปไหนมาไหนใครๆก็รู้จักพ่อหมดเลยขนาดนายกอบต.ยังไหว้พ่อเลยปีหน้าว่าจะส่งพ่อไปสมัครผู้ใหญ่บ้านแล้วค่ะแต่ลูกสาวลูกของลูกที่บ้านยังอยู่ไหมไม่รู้นะเพราะเป็นคนเงียบๆใช่ไหมอ่ะเข้าใจได้ของน้องหนุ่ยนะครับขอบคุณข้อความด้วยฮะไปต่อครูฟังเราจะเคลียร์กันให้หมดแล้วนะในชั่วโมงนี้นะฮะใครที่ส่งไม่ทันไม่เป็นไรแล้วนะเป็นวันพรุ่งนี้แล้วนะนะครับผมคนหนึ่งครับคนหนึ่งบอกว่านะครับผมนะฮะยากเลยบอกงี้นะเพราะบ้านนี้ไม่ค่อยสุงสิงกับใครอินโทรเวิร์ตกันทั้งบ้านคนในหมู่บ้านแทบจะไม่เคยเห็นหน้ากันเข้าขับรถออกไปทำเช้าขับรถออกไปทำงานค่ำขับรถกลับเข้าบ้านถ้าจะได้รับตำแหน่งประจำตัวจากคนในบ้านก็น่าจะเป็นเพื่อนบ้านผู้เป็นใบอะไรแบบนี้เพราะไม่ค่อยสุงสิงกับใครนะครับผมเป็นเขาน่าจะเป็นแบบครอบครัวลึกลับอะไรอย่างนี้เนาะนึกออกป่ะเป็นวันนี้นะฮะคุณกระแตครับกระแตบอกว่านะฮะน่าจะเป็นโฮมบอดี้นะเพราะเป็นคนติดบ้านมากเลยครับทั้งบ้านที่ทำงานแล้วก็บ้านเกิดเวลาว่างส่วนมากจะชอบทำกิจกรรมในบ้านไม่ค่อยออกไปเจอหน้าผู้คนขนาดป้าข้างบ้านยังเจอตัวเรายากมากเลยค่ะกระแตบอกดีไม่ค่อยเจอใครส่วนจะเป็นอินโทรเวิร์ตเยอะนะเนี่ยคุณนุกล่ะครับคุณนุกบอกว่านะครับอาจจะเป็นมนุษย์ล่องหนค่ะเพราะไม่อะไรกับใครเลยเดินผ่านใครก็ไม่ทักค่ะไม่คุยไม่มีปฏิสัมพันธ์ทั้งนั้นไม่ใช่อะไรนะคะไม่รู้จะพูดอะไรบ้างนะเลยเลือกที่จะไม่พูดดีกว่าค่ะบางทีเนี่ยยกมือไหว้แล้วเขาไม่รับก็ทำตัวไม่ถูกหรอกค่ะเนี่ยอินโทรเวิร์ตนะเลยเลือกที่จะเดินผ่านเงียบๆปล่อยให้การปฏิสัมพันธ์เป็นพี่สาวแทนค่ะเราเขาชอบคุยมากกว่าเราแค่ฟังเฉยๆพอค่ะคนอินโทรเวิร์ตเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าทำอะไรก็จะใช้พลังงานคิดคำนวณ นู่นนี่ใช่ไหมจะไหว้จะอะไรบางทีมันเอามือเอาไม้วางอะไรลำบากใช่ป่ะเข้าใจได้นะครับไปกันที่พี่หนูปลาในส่วนของพี่ปลานั้นคงได้ตำแหน่งเจ๊ปลาขายใหญ่วะเอาละเจ๊ปลาขายใหญ่ขาวีนขาโวยแห่งซอยค่ะเพราะเจ๊แกขี้วีแล้วก็โวยวายมากเวลาคนในหมู่บ้านเผาเศษใบไม้เศษขยะถึงแม้จะทำในบริเวณบ้านตัวเองก็ตามแต่ชุมชนเขาก็ต้องติดป้ายประกาศว่าห้ามเผาแต่ก็จะมีคนฝ่าฝืนเจ๊แกเลยต้องโทรแจ้งหัวหน้าชุมชนให้มาจัดการค่ะเป็นเจ๊ปลาขายใหญ่เป็นสายลุยสายลุยสายเคลียร์แบบนี้นะเลิศอยู่นะเป็นแสดงว่าเป็นคนที่ดูแลครอบครัวได้นะครับนะเป็นดูแลครอบครัวได้เป็นคนพดุงความยุติธรรมนะฮะพดุงกฎเกณฑ์อะไรต่างๆได้เลยขอบคุณมากนะฮะพี่ปลาน่ารักนะไปกันที่คุณดิวแหละฮะชายดิวนั้นนะครับผมนะฮะน่าจะเป็นตำแหน่งพ่อบ้านซักผ้าตักผ้าประจำซอยครับนะฮะเพราะว่าเห็นแดดดีคือต้องรีบซักผ้าตักผ้าเลยครับแบบว่าเห็นผ้าเต็มตะกร้าได้ไม่ได้ต้องนะฮะรีบซักก่อนที่ฝนจะตกครับไม่เต็มไม่ทันเต็มตะกร้าหรอกไม่ทันเต็มนะฮะเห็นผ้าอยู่ในตะกร้าไม่ได้อย่างนี้ดีกว่าเพราะผ้าคงไม่ทันเต็มเพราะซักทุกวันขนาดนั้นนะครับอุมมี่ไปกันที่อุมมี่ครับอุมมี่บอกว่าน่าจะเป็นตำแหน่งผู้จัดการทั่วไปครับเพราะไม่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเลยแต่มีความสามารถแบบทั่วไปไม่ได้แบบไปได้เรื่อยๆค่ะก็เป็นผู้จัดการทั่วไป ไปได้เรื่อยๆเข้าท่าดีเหมือนกันนะพี่แม่เข้าท่าดีมันเป็นพลังบวกเชิงลบพลังลบเชิงซ้อนบอกไม่ถูกเหมือนกันเนาะนะฮะพี่หมูล่ะครับนี่พี่หมูบอกว่าสำหรับพี่เนี่ยคงจะเป็นแม่บ้านผู้ดูแลประจำซอยแหละครับในซอยบ้านพี่เนี่ยมีบ้านไม่ค่อยเยอะนะฮะ10หลังว่างๆพี่ก็จะไปกวาดบ้านกวาดหน้าบ้านแล้วก็รดน้ำต้นไม้ให้นะฮะเพราะถ้ามีลมแรงใบและดอกไม้จะร่วงฮะและทุก3วันรถเก็บขยะจะมาเราก็ออกให้เราก็บอกให้เอาถังขยะเนี่ยออกมาวางไว้ด้วยคือบ้านอื่นเนี่ยเขาออกไปทำงานกันหมดมีบ้านพี่กับบ้านคุณลุง2หลังที่อยู่บ้านครับนะก็เลยช่วยกันสอดส่องดูแลบางวันมีของชิ้นใหญ่มาส่งเขาก็จะเอามาฝากไว้บ้านพี่เก็บไว้ให้นะพี่เนี่ยนะสนิทกับขนส่งนะแต่ว่าเจ็บใจตรงที่น้องๆเนี่ยมาเรียกป้าครับป้าครับนะฝากของให้บ้านนี้หน่อยครับนะไม่รับฝากก็ต้องเรียกป้านี่แหละเคืองต้องเรียกพี่สาวเรียกพี่สาวเนาะพี่สาวฮะพี่สาวฝากของให้บ้านนี้หน่อยฮะ อย่างนี้ก็จะเต็มใจหน่อยพี่หมูน่ารักออกเออไม่รู้อะไรไอ้พวกนี้ไม่รู้เรื่องเลยนะฮะต้องโดนอบรมนะฮะไปกันที่คุณไก่นะครับคุณไก่บอกว่าอ่ะวันนี้ไก่บอกว่าคิดว่าเป็นสาวสวยอารมณ์ดีค่ะเพราะว่าเป็นคนพูดเก่งพูดได้กับทุกคนถ้าอยากพูดก็เป็นคนคุยสนุกค่ะส่วนความสวยเนี่ยเราก็มโนกันไปนะครับเออเลิศเราก็ต้องมั่นใจเอาไว้เราจะไปเราใครไม่เรียกเราเรียกตัวเองนะคุณไก่นะนะครับไปกันที่ครูจังครูจังก็คือว่าตำแหน่งผู้ลึกลับค่ะอยู่แต่ในบ้านไม่ออกไปข้างนอกเพื่อนบ้านไม่ค่อยได้เจอไม่ค่อยได้เจอหน้าค่ะเพื่อนบ้านไม่เจอนะครับเป็นผู้ลึกลับ ประจำซอยนะครับแม่ฝนเดี๋ยวนะแม่ฝนนั้นบอกว่าถ้าให้คนในซอยตั้งตำแหน่งประจำตัวให้ได้ก็แม่ฝนคงได้ตำแหน่งนักจัดการถนนในซอยค่ะจัดการถนนนะคุณฟังบ้านไหนเอารถมาจอดบนถนนในซอยแม่ฝนไปถึงหน้าบ้านเลยค่ะเอารถเข้าไปจอดในบ้านด้วยค่ะ เพราะถนนแม่ฝนเนี่ยถนนมีไว้ให้รถวิ่งค่ะไม่ได้มีให้รถจอดค่ะที่สำคัญเนี่ยถนนเส้นนี้บ้านแม่ฝนเป็นคนยื่นเรื่องขอเป็นถนนสาธารณะแล้วก็ยื่นของบประมาณทำถนนเองค่ะรอคิวประมาณ10ปีกว่าจะได้ถนนลาดยางมาใช้เพราะฉะนั้นพอได้ถนนมาแล้วเนี่ยแม่ฝนก็ขอช่วยดูแลนะฮะการใช้ถนนให้เป็นระเบียบหน่อยค่ะจนทุกวันนี้เนี่ยคนในซอยน่าจะรู้กันหมดว่าถ้าจะจอดรถบนถนนดูบ้านพี่ฝนก่อนว้าอย่างนี้นะเดี๋ยวโดนเช็คบินอย่างนี้เนาะเป็นคนจัดการถนนค่ะเพราะถนนชั้นไปจัดการมาเองถนนนี้แบบนี้เบบี้บิวนะครับนะฮะบอกว่านะครับน่าจะได้ตำแหน่งเพื่อนบ้านผู้ลึกลับค่ะเพราะไม่ค่อยสูงสิงกับใครแต่ถ้ามีคนมาทักก็ยิ้มให้ตลอดนะคะนะยิ้มเสร็จก็รีบกลับบ้านค่ะกลับเข้าบ้านต่อแต่ยิ้มนะยิ้มเป็นมิตรอยู่นะครับผมยิ้มอยู่นะครับผมเมื่อวานพี่แบงค์ได้กินส้มตำหรือยังเมื่อวานได้กินไก่ย่างจากพี่น้ำฝนจากพี่น้ำฝนเอาไก่ย่างมาฝากนะครับผมคุณกิฟต์38บอกว่าตอบว่ามนุษย์กลางคืนค่ะเพราะช่วงกลางคืนจะนอนไม่ค่อยหลับค่ะจะชอบซักผ้าเล่นเกมดูซีรีส์หรือว่าออกไปหาร้านอาหารอร่อยกินค่ะก็เป็นไม่นอนนะครับผมนะฮะใครอีกฮะเมเดย์กำลังทำแซนด์วิชอยู่นะครับขอบคุณด้วยนะฮะน้องธิดานะครับผมสวัสดีน้องธิดาด้วยนะครับน้องนุ่นนะครับผมหนูนุ่นบอกว่าเก็บคะแนนแล้วก็สลบทุกเช้าใดๆนะครับผมปิดท้ายที่ต้นน้ำแล้วนะไม่อ่านของคนอื่นแล้วนะคุณฟังนะฮะต้นน้ำถ้าต้องรับตำแหน่งประจำตัวในซอยหรือแถวบ้านว่าจะได้ตำแหน่งดูแลแถวบ้านเรื่องทำความสะอาดตามถนนเลยซอยในหมู่บ้านครับเพราะยังไงก็สันติสุขรางวัลก็จะเจอขยะบางทีก็อาจดูแลตัดหญ้าหรือว่าให้คนในละแวกเนี่ยช่วยกันเขาเป็นคนดูแลความสะอาดในซอยแถวบ้านอะไรอย่างนี้นะฮะจริงๆเขาควรได้ตำแหน่งPR จังหวัดสุราษฎร์ธานีไปด้วยเนี่ยเรายกให้เขาเป็นประชาสัมพันธ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีแบบนี้นะครับผมอ่ะโอเคขอบคุณสำหรับทุกข้อความในวันนี้ด้วยนะครับน้องธิดาอะไรจ๊ะUER 67 วอตส์นะครับผมนะโอเคขอบคุณน้องที่ดาด้วยจ้านะครับผมและทุกข้อความในวันนี้ไปเบรกแป๊บนึงช่วงหน้ากลับมาคุยกับเราพระราดานะครับ Sunshine Radio Good Life Good Music
1: ถ้าคุณหมุนหาเราเท่าไหร่แล้วยังไม่เจอสักทีงั้นฟังผ่านแอปดีกว่าไหมStay tuned ไปเลยคลื่นเดียวไม่ต้องหมุนไม่ต้องหาฟังเพลงเพราะได้ต่อเนื่องพร้อมสนุกไปกับสาระคูลๆและกิจกรรมทั้งปีอย่ารอช้าโหลดเลยทั้ง App Store Google Play Store และ Huawei App Gallery พอไม่ต้องหมุนแล้ว
2: Good Life Good Music
0: อรุณสวัสดิ์ละพลดาด้วยครับ
3: อรุณสวัสดิ์ค่ะ
0: Music ของคุณน่าจะแบบเอาเป็นคนในออฟฟิศตั้งตำแหน่งให้ดีกว่าตำแหน่งอะไรดีคุณคิดว่าคิดก่อนลองคิดดูสิเพราะว่าแถวบ้านคุณคงไม่รู้จักใครอ่ะ
3: เออใช่คงไม่ได้พูดไม่ได้คุยกับใครแถวออฟฟิศหรออ ะไรอ่ะ
0: นี่ไงแถวออฟฟิศละแวกนี้มีใครที่ออฟฟิศบ้างมีพี่ตามีเซเว่นมีพี่ยามเขาควรจะตั้งสายาคุณว่าอะไรเป็นตำแหน่งเป็นอะไร
3: นึกไม่ออกอ่ะใครอ่ะเขาจะตั้งอะไรดีล่ะตั้งอะไรดีนะลองนึกสิ
0: ฉันต้องนึกใครเหรอเนี่ย
3: ใช
0: ่ก็คงจะเป็นก็คงจะเป็นมนุษย์ปัจเจกบุคคลของ
3: ก็ไม่ของเธอไงแต่ถ้าเป็นคนอื่นก็แบบ
0: คนอื่นไม่รู
3: ้อ๋อพี่ถ้าเป็นพี่แม่บ้านอะไรเงี้ยเหรอเกี่ยวว่า ดีเจที่ชอบเอาของมาให
0: ้อะไรอย่างนี้
3: ใช่เพราะฉันชอบ
0: ถ้าเป็นพี่ออฟฟิศข้างล่างก็จะเป็นน้องขาเล็กหรือน้องอะไรอย่างนี้นี่หรอป้า
3: ใช่
0: เขาก็จะทักแบบนั้น
3: เมื่อวานเพิ่งแบบพี่เขาเพิ่งทักไป
0: ใช่ไหมล่ะ
3: พี่ปกติไม่ได้คุยกันฉันแบบฉันก็เลยยืนงงไปแป๊บนึงคือเห็นกันมาตลอดแล้วคือเราอยู่ทำงานในที่ทำงานเราอยู่นะ
0: ก็เป็น10ปีแล้วเนาะ
3: ใช่ก็10ปีแต่ก็แบบเห็นกันก็แบบ
0: ก็ยิ้มบ้างอะไรบ้าง
3: แ
0: ต่ไม่ค่อยได้คุย
3: ไม่ได้รู้จักส่วนตัวเห็นหน้ากันเฉยๆอะไรอย่างนี้แต่แบบยิ้มก็แทบจะไม่ได้ยิ้มคือแบบไม่รู้กันอะอะไรอย่างเงี้ยแล้วเมื่อวานยืนแบบกินข้าวก็กำลังแบบอะไรแล้วเขาก็ทักแล้วพอดีมีพี่แม่บ้านด้วยมั้งกับพี่ในออฟฟิศข้างล่างแล้วพอดีมีจังหวะพี่แม่บ้านเดินมาด้วยอะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นพี่แม่บ้านเราจะทักคือพี่เขาจะแบบสวัสดีค่ะแล้วก็สวัสดีค่ะมีของอะไรเขาจะมาให้ใช่ไหมแล้วพี่ผู้หญิงคนนั้นก็เลยทักแบบว่าเขาหุ่นเหมือนเดิมตั้งแต่วันแรกเลยเน
0: า
3: ะ
0: แล้วในความรู้สึกอะวันแรกเหมือนประมาณเมื่อปี2ปีที่แล้วอย่างเงี้ยจริงๆคือเป็น10ปีแล้วอะ
3: ใช่เขาอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาเหมือนว่าเหมือนเชิงคุยกับเราแล้วคุยกับพี่แม่บ้านด้วยแล้วก็เปิดเราอะไรเงี้ยคือเพราะว่าถ้าไม่มีพี่แม่บ้านอยู่เขาคงไม่มาพูดว่าแบบอุ้ยหุ่นดีจังเลยยังเหมือนอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบมีพี่แม่บ้านด้วยอะไรอย่างเงี้ยเขาก็คงอย่างเงี้ยแล้วบอกว่า
0: เขาก็คงข้างล่างเขาเวลาเขานึกถึงเธอเขาเมนชั่นหรือเขาจะเป็นแบบคน
3: ตัวเล็ก
0: ๆตัวเล็กคนนั้นขาเล็กๆคนนั้นน่ะอะไรอย่างเงี้ยดีเจที่ตัวเล็กๆดีเจที่ขาเล็กๆ
3: ขาเล
0: ็
3: ก
0: ๆคนที่ใส่กระโปรงสั้นๆ
3: ต
0: ั
3: วเล็กใส่กระโปรงสั้นๆเพราะว่าใส่กระโปรงแบบบูนแบบสั้น
0: ๆอะไรอย่างงี
3: ้ก็เลยกลับไปส่องกระจกดูฉันบอกว่าอ๋อใส่อย่างเงี้ยแล้วมันดูขาเล็กหรอมันดูอะไรอย่างเงี้ยหรออะไรใช่มั้ยฉันก็เลยแบบก็ไปส่องดูด้วยนะแล้วเดี๋ยวกระโปรงมันมีผลนะการใส่มันจะดูแบบหุ่นดีหรืออะไรอย่างงี้แต่เมื่อวานใส่แบบนั
0: ้
3: น
0: แล้วพี่รปภ.ทักเรื่องอะไรบ้างรถไม่ล้าง
3: เออใช่พี่โรดชอบทักรถไม่ล้าง
0: เออ
3: ได้เออบอกว่าเออไม่เขาไม่ทักคำนี้แต่ว่ารถแบบฝุ่นเยอะเลยเนาะ
0: ฝุ่นเยอะ
3: อะไรอย่างเง
0: ี้ยฝุ่นเยอะเลยเนาะแล้วเรามันรถสีดำด้วยไงประเด็นเน
3: ี่ยใช่แล้วไม่รู้ทำไมรถฉันอะเงาเป็นรถที่เงาฉันไม่รู้ว่ามันเป็นที่ยี่ห้อรถหรือการเคลือบมาตั้งแต่ครั้งแรกเงาแต่เวลาฝุ่นเกาะก็ชัดกว่าคันอื่นเธอไปสังเกตเลย
0: ตอนเราล้างอะรถเราจะเงามากเงากว่าเพื่อนเงา
3: ต่อให้ฝุ่นเกาะก็เงาแต่ฝุ่นก็จะชัดมาก
0: คือ
3: ฉันอะคือกลับบ้านไปใช่ไหม
0: เธอไปดูเลยนะยี่ห้อเดียวกับเธออะสีเดียวกับเธอเป็นทุกคัน
3: หรอไม่นะเธอเราไปดูฉันว่ามันเกี่ยวกับการเคลือบหรืออะไรหรือเปล่าฉันไม่แน่ใจนะแล้วแบบว่าเคยกลับบ้านแล้วที่บ้านบอกว่ารถเงามันเงาจริงมันเงาแตกต่างอะแต่เวลาฝุ่นมันก็ชัดไม่รู้ทำไมชัดกว่า อะไรอย่างเงี้ย
0: ก็เลย
3: ก็เลยเป็น
0: ใจตลอด
3: อะไรอะจากหุ่นดีมาทักว่าร
0: ถเป็นหลัง
3: ใช่แต่พี่ผู้ชายก็จะมาทักหุ่นดีมันก็ไม่ใช่แต่อันนี้เป็นพี่ผู้หญิงใช่ไหมล่ะแต่ถ้าเป็นผู้ชายก็ทักว่าฝุ่นเยอะเลยเนาะอะไรเงี้ยยังไม่ล้างหรอแต่ถ้าวันล้างแล้วก็คือ ไปล้างรถแล้วเน
0: าะได้เป็นแบบนั้นอ่ะเข้าใจได้มีเรื่องเล่าไหมจ๊ะวันนี
3: ้มีนะ
0: มา
3: เป็นหนัง
0: มีเวลา2นาที
3: 2นาทีเองเหรอ
0: ใช่
3: เป็นหนังจาก Netflix เพิ่งลงมาไม่กี่วันนี้เอง
0: ครับผม
3: ชื่อเรื่องว่าYuna Bomber
0: อ
3: ๋
0: อ
3: เป็นเรื่องจริงนะสร้างจากแรงบันดาลใจ
0: ครับ
3: เรื่องจริงนะคะเดี๋ยวดูซิเมื่อกี้หาไว้แล้วไปไหนแล้วล่ะ
0: เป็นหนังใน Netflix เหรอ
3: เป็นหนังใน Netflix เธอนี่ไง AI แกงฉันคือแบบแชทที่อยู่แล้วมันหายไปอ่ะเอาง่ายๆก็คือน้องเจคอบแคมเบรน้องอ่ะเคยเล่นเรื่องรู
0: ม
3: ชอบน้องมากน่ารักมากแบบเป็นเด็กเล็กๆ เลยพอมารู้ตัวอีกทีปี2026น้องโตเป็นหนุ่มแล้วว่า
0: โตเป็นหนุ่มแล้ว
3: ใช่ก็คือนี่นะชื่อเรื่อง Yuna Bomber นะเกี่ยวกับเรื่องของแบบชายคนนึงที
0: ่แล้วก็จะเล่าแล้วจะเล่ายาวก็ไม่ได้ด้วยเพราะว่าไอนะครับ
3: คุณ
0: ผ
3: ู้ชมเท็ดคาซินสกี้นะคะตั้งแต่สมัยเป็นเด็กหนุ่มปรัชญาอัจฉริยะนักเรียนฮาร์วาร์ดนะก่อนจะเป็นยูนาบอมเบอร์ผู้ก่อเหตุวางระเบิดต่อเนื่องในสหรัฐขณะเดียวกัน FBI ก็ค่อยๆไล่ตามหาตัวเขาโดยมีเจ้าหน้าที่ที่ใช้การวิเคราะห์ภาษาจากแถลงการเพื่อช่วยแกะรอยคนร้ายคนเล่นคือเจคอบแบบโตมาแล้วหล่อเลยนะคะมีเสียงไทยเผื่อใครที่อยากจะฟังอยากจะดูแล้วก็แบบมีภาคไทยอะนะที่ Netflix นะคะสรุปสั้นๆก็คือนี่แหละคือเป็นเด็กเรียน ก่งชอบปัดยาแล้ววันนึงทำไมกลายเป็นแบบว่าคนส่งระเบิดให้คนนั้นคนนี
0: ้อ๋อแล้วมันต้องมีอะไรบางอย่างนะคุณผู้ฟังนะไปตามดู
3: ตามดูค่ะ Netflix นะคะ
0: เรื่องว่า
3: ชื่อเรื่องว่ายูนานะคะยูนาบอมเบอร
0: ์อ่ะโอเคขอบคุณละพระดาด้วยนะเดี๋ยวอยู่ต่อยาวๆนะครับพรุ่งนี้แบงค์กิจมาเช้าๆเหมือนเดิมสัญชัยทักกระเบาขอบคุณทุกข้อความนะไปก่อนสวัสดีครับ

0: ช่ Radio Good Life Good Music
1: ทุกครั้งที่ขับรถไม่เหงาหรอกค่ะเพราะเรามีเพื่อนเพื่อนคนนี้คอยเปิดเพลงเพราะๆให้ฟังมีเรื่องคูลๆมาเล่าให้ฟังบ่อยๆบางทีก็มีมุกที่คอยทำให้เราแอบอมยิ้มเพื่อนคนนี้ชื่อ Sunshine Radio ค่ะ
2: มี Sunshine Radio เป็นเพื่อนชัดๆไปตลอดทางแค่เปิดแอปแล้วคอนเน็กต์เข้ากับวิทยุติดรถยนต์แค่นี้การเดินทางครั้งต่อไปของคุณไม่ว่าจะขึ้นเหนือล่องใต้ฝนตกหรือรถติดรับรองไม่มีเหงาแน่นอนLife, good
3: music. สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ 089-698-2964

0: Thai Radio Good Life Good Music
1: ดีไซน์สวยสัมผัสสบายพร้อมความคุ้มค่าที่เหนือกว่าเพราะกับ Index Sofa and Living Sale เลือกช็อปโซฟาดีไซน์พรีเมียมลดสูงสุด 70% พร้อมข้อเสนอพิเศษราคา Joy Price สำหรับโซฟาแบรนด์ Index และ Winner ทั้งโซฟาปรับระดับได้โซฟาผ้าโซฟาเบดพิเศษสำหรับ Joy Member ช็อปโซฟาทุกรุ่นรับเพิ่ม500 points ต่อชิ้นพร้อมรับสิทธิพิเศษจากบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ17กันยายนถึง28ตุลาคมนี้ Design for Better Living Quality You Can Trust ที่ IndexLiving More
2: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ0896982964
3: Sunshine Radio Good Life Good Music

ังด้วย2เพลงนะคะถ้ายังรักงานจากเคชินโดนะคะเพลงโปรดของใครหลายคนเนาะแล้วก็จำได้ว่าลืมก็เพลงโปรดของใครหลายคนด้วยเหมือนกันนะคะกับวิลเลียมหรือว่าแฟลชแบ็กนั่นเองนะคะ2เพลงสวัสดีกับวันที่1ตุลาคมนะคะเริ่มต้นวันที่1ตุลาคมขอให้เป็นเดือนที่ดีนะคะช่วงที่ผ่านมาอาจจะยากนิดนึงเดือนนี้ขอให้ทุกอย่างง่ายขึ้นราบรื่นในทุกๆเรื่องด้วยนะคะกับลภัสลภรดาที่นี่ Sunshine Radio Good Life Good Music ด้วยนะคะสวัสดีหลายๆข้อความนะคะใน LINE Official ของเราตอนนี้สวัสดีคุณ1ด้วยนะคะคุณ1แฮปปี้นะคะคุณสิรินะคะพี่หมูโคแบมนะคะคุณวรรณธนีคุณนุกนะคะคุณมิกุเนาะคุณพิสุด้วยนะคะคุณแก้มคุณทีฟ้าคุณบีมนะคะต๊อบแต๊บนะคะน้องเพชรก็มาแล้วนะคะน้องทิดดานะคะน้องรุ้งนะคะเจ้าเอ๋ยนะคะคุณทิลานะคะคุณลิตพัฒน์ใช่ไหมคุณเขียวน้องเขียวคุณบิวนะคะมีต้นน้ำมาแล้วนะคะน้องโบสวัสดีพี่เอด้วยนะคะคุณเจนะคะอ่ะกับละพัดค่ะในช่วงสายของวันพฤหัสบดีวันนี้นะคะเพลงแบบไหนเพลงไทยเพลงสากลลองเลือกกันนะคะ TikTok ก็ได้ Sunshine Radio Thailand

กับอากาศที่แบบมีแสงแดดนะคะต่อเนื่องวันที่3แล้วคุณผู้ฟังแบบเปิ่มปิ่มมากนะคะคุณผู้ฟังเอาใจสายวิ่งกันหน่อยดีกว่านะคะสายวิ่งเตรียมอวดหุ่นปังภรรยาอินเตอร์เนชั่นแนลบิกินี่บีชเรส2026นะคะงานวิ่งริมชายหาดสุดฮอตเลยใหญ่สุดในไทยที่เซ็นทรัลพัทยา31ตุลาคมนี้นะคุณผู้ฟังดึงเทรนด์โลกรันเคชั่นนะคะคุณผู้ฟังยกระดับงานวิ่งให้เป็นมากกว่าการแข่งขันนะคะสู่พัทยาบีชเกตเวย์นะคะชวนนักวิ่งทั่วโลกเลยปลุกเศรษฐกิจท่องเที่ยวเมืองพัทยาคึกคักนะคะสมัครได้แล้ววันนี้ถึง30ตุลาคม2569นะคะที่ Thai Run นะคุณผู้ฟัง race.thai.run/bikini-run2026 แล้วก็ World Marathon นะคะที่ worldmarathon.com/marathon/pattaya-bikini-run นะคะคุณผู้ฟังก็มาร่วมปล่อยพลังให้สุดกันกับ4รางวัลการแข่งขันที่ทำให้บีชรันครั้งนี้สนุกยิ่งขึ้นนะคะมีประเภทโอเวอร์ออลด้วยนะคะพิสูจน์ความแข็งแกร่งแบ่งเป็นชาย3รางวัลแล้วก็หญิง3รางวัล นะคะนักวิ่งหุ่นแซ่บคุณผู้ฟังอันนี้ส่งดีเจพิกไทยไปอวดหุ่นสวยในชุดบิกินี่นะคะแบ่งเป็นชาย1รางวัลแล้วก็หญิง1รางวัล นะคะนักวิ่งแฟนซีแต่งชุดฮาโลวีนค่ะเฉิดฉายบนชายหาดแบ่งเป็นชาย1รางวัลแล้วก็หญิง1รางวัล นะคะแต่งชุดแฟนซีฮาโลวีนคอสตูมแบบกลุ่มแต่งธีมฮาโลวีนจัดเต็มยกแก๊งจำนวน1รางวัลเอาไว้อันนี้น่าสนุกจังเลยนะคะก็สามารถที่จะติดตามความเคลื่อนไหวเซ็นทรัลพัฒนาคลิกได้เลยนะคะที่เซ็นทรัลพัฒนา .co.th นั่นเองนะคะอ่ะก็อีก1งานที่จะเกิดขึ้นนะคะในช่วงปลายเดือนนี้กับที่พัทยาของเราในงานดีๆสมัครวิ่งกันนะคะ Enjoy the musicวันนี้งานจากเมอร์ค่ะเลือกเป็นชาคร

0: Enjoy the day. Enjoy the music.
1: เงินจะไม่พอแล้ว
2: มีทองไหม
1: มี
2: งั้นไปทองมาเงินไปสิ
3: จำชื่อนี้ไว้ร้องตามพร้อมกัน3 2 1ไป
4: ทองมาเงินไปรับใครฝากทอง
1: พิเศษเพียงแจ้งว่าฟังจากสัญชัยเรดิโอรับวงเงินเพิ่มบาทละ 3,000 ลดดอกเบี้ยเหลือเพียง 0.99% ด่วนวันนี้ถึง30กันยายน69รีบไปเลยที่ร้านทองมาเงินไปทุกสาขาใกล้บ้าน
5: เปิดรายงานสถานการณ์ผิวล่าสุดตอนนี้รังสีตัวร้ายกำลังก่อตัวเป็นฝ้าบนใบหน้าคุณโดยไม่รู้ตัวหากคุณกำลังเจอปัญหานี้แนะนำให้รีบจัดการด้วย3สเต็ปจากซิสตาตัดวงจรจากฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ชัยเท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดด้วยเซรั่มฝ้าชัยเท้าปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงด้วยเจลลำไยชัยเท้าจบรายงานปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าวันนี้ที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ
6: ถ้าตกหลุมรักเมืองพัทยา
7: คอนโดที่ดีไม่จำเป็นต้องติดทะเลแต่เป็นคอนโดที่ใช้ชีวิตง่ายขึ้นทุกวัน
8: สุภาลัยเซนส์พัทยาออกแบบพื้นที่ให้คุณใช้ชีวิตได้คุ้มค่าทุกตารางเมตรห้องกว้างใช้งานได้จริงขนาด 31.5 ถึง 65 ตารางเมตร
7: คอนโดใหม่ใจกลางพัทยาใกล้สุขุมวิทเพียง250เมตรเชื่อมต่อทุกไลฟ์สไตล์ได้อย่างลงตัวปลดล็อกตัวตนในทุกด้านของชีวิต
8: เริ่มเพียง 1.39 ล้านบาท
7: พิเศษ50ท่านแรกฟรีเครื่องใช้ไฟฟ้าเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดโทร1720
0: Enjoy the day. Enjoy the music.
9: Sunshine Top of the Week. สนับสนุนโดยศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์ค

0: Sunshine Top of the Week สนับสนุนโดยศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชาให้ทุกไลฟ์สไตล์มีความหมายในทุกวัน
1: ทบทวนกันในทุกช่วงดีเจเลยนะคะก็จะได้ฟัง5อันดับชาร์ตของเรานะคะส่วนการอัปเดตช่องทางอื่นก็ติดตามกันได้นะคะทางโซเชียลมีเดียของคลื่นของเรานั่นเองนะคะแล้วก็ต้องขอบคุณด้วยสำหรับแปซิฟิกพาร์คค่ะที่นี่นะคะจัดประชุมอบรมหรือว่าสัมมนาให้สมบูรณ์แบบที่โรงแรมแปซิฟิกพาร์คศรีราชาเลยคุณผู้ฟังมีห้องประชุมทันสมัยสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันและก็บริการใส่ใจทุกรายละเอียดนะคะราคาเริ่มต้นเพียง250 บาทต่อท่านเท่านั้นนะคะมีพร้อมมีครบเลยใครที่สนใจก็สอบถามไปได้เลยนะคะที่คุณเพชรมาศนะคะโทรที่0974491647คุณผู้ฟังเพียบพร้อมถ้าไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของงานประชุมอบรมสัมมนานะคะที่นี่ครบครันและก็ใจในทุกรายละเอียดด้วยนะคะก็ฝากไว้ด้วยค่ะเลือกเป็นหนึ่งเพลงที่อยู่ในชาร์ตของเราให้ได้ฟังกันและนี่ก็คืองานจากเฮียเป็กนะคะเป็กผลิตโชคค่ะส่งคะแนนการต่อเนื่องรัวๆเลยนะคะล่าสุดพี่เอกก็คือเก็บคะแนนให้ทุกด้อมยกเว้นด้อมตัวเองเพิ่มเติมมาแล้วแล้วก็เพิ่มเติมเพลงนี้มาด้วยเดี๋ยวเก็บคะแนนให้แล้วก็ฟังรายงานชาร์ตอัปเดตกันทุกบ่ายวันอาทิตย์ด้วยนะคะ

สามขวดสวัสดีคุณผู้ฟังเพิ่มเติมด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นใน TikTok ด้วยในไลน์ที่ส่งคะแนนกันเข้ามารัวๆเลยนะคะลองเลือกเพลงอื่นเข้ามาก็ได้นะคะคุณผู้ฟังเนาะนอกจากส่งคะแนนที่เป็นเพลงศิลปินที่คุณเชียร์อยู่แล้วเนี่ยก็ลองส่งคะแนนไม่ใช่ส่งคะแนนเลือกเพลงอื่นเข้ามาก็เพิ่มเติมก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะจะได้หลากหลายเนาะในการฟังเพลงด้วยกันนะคะมีถามถึงเพลงของโมนิก้าเข้ามาเดี๋ยวเราไปขอเช็คก่อนแล้วกันเนี่ยแล้วกันนะคะโอ้ทำไมแบบโพสแบบผิดแล้วก็มีถามถึงเนโยเข้ามาด้วยนะคะในโปรแกรมของเรารู้สึกว่ามีอยู่ไม่กี่เพลงเองเพิ่มเติมได้นะคะไทยสกลมีหรือว่าไม่มีก็คุยกันเนาะแต่เพลงนี้มีแน่นอนแล้วเดี๋ยวคืออีกหนึ่งเพลงที่คุณส่งคะแนนกันมาในเช้าวันนี้ค่ะบอกว่าเพิ่งไปรวมพลวันเกิดบิลกิ้นมาใช่ไหมก็คือบิลกิ้นเกิดตุลาคมใช่ไหมบอกว่าเอนจอยมากไปรวมพลเมื่อวาน

0: น้องเพชรเลือกไว้นะคะกับเพลงนี้ขออนุญาตรักนะคะและก็เป็นคนที่บอกว่านี่ไงสิ่งที่พี่รปภ.ทักตลอดก็คือยังไม่ล้างรถหรอไม่ล้างรถเลยรถเลอะจังเลยอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเป็นคนที่บอกว่าอะไรนะที่พิมพ์มาเมื่อเช้าแล้วพระดาล้างรถบ้างนะคะจากพี่รปภ.อะไรอย่างเงี้ยเออนั่นแหละแต่เขาจะไม่ได้ทักแบบนั้นเขาจะแบบเออแบบไม่ได้ล้างรถเลยเนาะรถเลอะจังเลยเนาะอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาจะพูดแบบเขาเรียกนะพูดเหมือนพูดแบบเหมือนไม่ได้ต่อว่าอะไรอย่างเงี้ยเหมือนชวนคุยอะไรอย่างงี้แต่จริงๆคือข้อหมายตรงๆคือล้างรถบ้างเนาะ
1: Enjoy the day Enjoy the music
2: จักรวาลไม่มีที่สิ้นสุดความท้าทายที่ไม่มีวันหมดไปเกิดมาเพื่อเป็นนูนิวนูนิว Second Concert Born to be นูนิว Concert คอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งที่2ของนูนิวโชว์ริมวันที่31ตุลาคม2569ณ Impact Arena เมืองทองธานีใครที่พลาดการกดบัตรการแสดงในครั้งนี้สามารถซื้อไลฟ์สตรีมได้ตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคม2569ดูสดแบบมีความสุขไปพร้อมกันเริ่มต้นที่ 1,290 บาทฟินต่อกับรีรันได้อีก5วันในราคา 1,690 บาทและเต็มอิ่มกับรีรันได้อีก10วันราคาเพียง 1,990 บาทเลือกแพ็กเกจที่ใช่เตรียมรับชมความสนุกและมีความสุขไปพร้อมกันกดซื้อความสุขได้แล้ววันนี้ที่ www.allticket.com
1: Enjoy the day Enjoy the music
0: น้องโบบอกว่าพี่เอจะขอเพลงให้กับทุกด้อมแต่ลืมด้อมตัวเองไม่ได้นะนะคะใช่ไหมอ่ะ Into the Sun นะคะคุณผู้ฟังงานจาก BTS ที่พี่เออยากจะฟังแล้วก็เก็บคะแนนให้กับเพลงนี้ด้วยแล้วก็เดี๋ยวมีกวินดีแล้วก็ We Are Red Warrior ทิ้งท้ายในชั่วโมงแรกค่ะ Baby,

0: Sunshine Radio. Good life, good music.
1: หนังเรื่องนี้ใครเป็นพระเอกไททานิคลีโอนาร์โดแบทแมนโรเบิร์ตแพททินสันมือปืนโลกพระจันทร์
2: เต๋าสมชาย
1: รู้ลึก
2: รู้จริง
1: รู้ขนาดนี้มีตั๋วหนังมาแจก Know How Now Showing โดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinemaแค่ตอบคำถามให้ได้ว่าหนังประจำสัปดาห์นี้เรื่องไหนใครเล่นตอบถูกรับบัตรชมภาพยนตร์จาก SF ไปเลย5รางวัลรางวัลละ4ใบ
2: เสร็จชะแน
1: ่ติดตามกติกาได้ช่วง DJ ฟิล์มจันทร์ถึงศุกร์4โมงเย็นสนับสนุนโดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinema
3: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ0896982964
0: Enjoy the day, enjoy the music

คุณผู้ฟังจองเพลงนี้ไว้ฉันรวยนะคะแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวบ่ายนี้จะเป็นเศรษฐีแล้วซ้อมไว้นะคะขอให้เป็นเศรษฐีกับทุกคนด้วยนะคะเวลาคุยกับใครใช่ไหมเขาบอกว่าเราพัฒน์จะมีสติ๊กเกอร์ที่มันมีคำแบบนี้อยู่เนี่ยก็จะดูว่าเอ้ยคนนี้น่าจะแบบน่าจะเล่นแน่นอนอะไรเงี้ยก็จะส่งให้ขอให้ทุกหัวรวยๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะน้องโบบอกว่าเมนิเฟสตัวเองบ่อยๆจะได้เป็นจริงก็คือฉันรวยใช่ไหมอ่ะรวยด้วยวิธีไหนก็ขอให้รวยเนาะหมายถึงว่าด้วยวิธีที่ถูกต้องด้วยนะเมื่อกี้นะคะมีคุณผู้ฟังบอกว่าพอดีว่าเราพอดีไปเจอใน X เนาะที่พี่ๆพูดคุยกับพี่ๆเกอรี่เบอรี่นะคะคือพี่ๆเขาก็พูดถึงพี่ๆบอกว่านึกว่าจะเป็นแบบฟิลลูกคุณหนูอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงมีความแบบมัสคูลีนมีความแบบเป็นผู้ชายชายแท้อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็แบบเป็นเสียๆป่าๆเทคแคร์ทุกคนอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็ล่าสุดปล่อยออกมาแล้วนะสำหรับเพลงแฟนใครปะขานะคะปล่อยมาเมื่อ18ชั่วโมงที่แล้วป้าไปดูกันมีลายเต้นแบบ5แยกลาดพร้าวก็คือเต้นแบบทางใครทางมันมีกฎอย่างเดียวก็คือเริ่มเหมือนกันแล้วก็จบพร้อมกันแค่นั้นเองที่เหลือก็คือทางใครทางมันเลยแล้วเกอรี่เบอรี่ทั้ง4คนก็คือยังสวยมากคุณผู้ฟังดูได้นะคะกับเพลงแฟนใครปะขางานจากพีพีกิจนั่นเองค่ะ

0: เป็นจริงๆคุณผู้ฟังอย่าฟังอีกเพลงหนึ่งนะคะแต่ในโปรแกรมของเราเนี่ยมีอยู่แค่เพลงนี้นะที่หาเจอนะคะกับเนโยค่ะก็ Because of You ละกันเนาะกับเพลงที่คุณอยากจะฟังด้วยแล้วก็มีก่อนหน้านั้นกับแบมแบมนะคะวันนี้เลือกเป็น Who Are You นะคะที่ได้ Red Velvet มาร่วมฟีเจอริ่งนั่นเองนะคะอีกหนึ่งเพลงเพราะแล้วก็บอกว่าล่าสุดแบมก็คือลงรูปกับน้องแมวใช่มั้ยนะคะก็คือน้องแมวไก่ต้มลาเต้ไก่ต้มก็คือคุณฟังนึกออกว่าน้องแมวที่ไม่มีขนนะแล้วเหมือนไก่ต้มแล้วทุกคนแฟนคลับก็เรียกว่าไก่ต้มใช่ไหมคือนึกภาพออกเลยนะคะอ่ะก็เป็นหนึ่งคนที่เลี้ยงแมวเยอะมากเหมือนกันสำหรับแบมแบมนะคะ
1: Sunshine Radio Good Life Good Music
0: เริ่มต้นเดือนใหม่แล้วตุลาคมแล้วขอให้เป็นวันที่ดีของทุกๆคนด้วยนะคะวันที่ดีปีที่ดีและนี่ก็คือขอให้ฉันเป็นวันดีๆของเธอจากNo One Else ค่ะ

น่าจากแดนนี่ซีซ่าค่ะกับคอออนเมียคุณผู้ฟังต่อเนื่องกับเบสเยียนะคะถึงแม้ว่าจะเป็นช่วงปลายปีแล้วขอให้มีปีที่เหลือที่ดีแล้วก็ปีต่อไปดีๆด้วยนะคะกับเฟลโลแล้วก็รวัตเอลส์นะคะขอให้ฉันเป็นวันดีๆของเธอนะคะเริ่มต้นเดือนเนาะก็ขอให้เป็นเดือนที่ดีตั้งต้นนะแบบเขาเรียกว่าอะไรนะมันเป็นไตรมาสใหม่หรอปะใช่ไหมเราพัฒนาสับสนเรื่องไตรมาสตลอดเลยนะคะตุลาคมก็คือบางทีในระบบราชการก็อาจจะแบบเป็นงบประมาณใหม่แล้วใช่ไหมเข้าใจถูกปะ แล้วก็มีอะไรอีกที่ยังติดค้างนะคะนี่เลยเรียกหลายคนบอกว่ามารับลูกนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราเล่นเพลงนี้กลิ่นฝนนะคะอันนี้ก็คือต้นมัตติมันแล้วก็เฟิร์สวันนะคะเดี๋ยวมีติดฝนมาต่อเนื่องด้วยแล้วก็เบรกการกลับมาอีกหลายเพลงในครึ่งชั่วโมงสุดท้ายชั่วโมงเที่ยง

0: Enjoy the day. Enjoy the music.
1: ทุกครั้งที่ขับรถไม่เหงาหรอกค่ะเพราะเรามีเพื่อนเพื่อนคนนี้คอยเปิดเพลงเพราะๆให้ฟังมีเรื่องคูลๆมาเล่าให้ฟังบ่อยๆบางทีก็มีมุกที่คอยทำให้เราแอบอมยิ้มเพื่อนคนนี้ชื่อสันชัยเรดิโอค่ะ
2: มีสันชัยเรดิโอเป็นเพื่อนชัดๆไปตลอดทางแค่เปิดแอปแล้วคอนเน็กเข้ากับวิทยุติดรถยนต์แค่นี้การเดินทางครั้งต่อไปของคุณไม่ว่าจะขึ้นเหนือล่องใต้ฝนตกหรือรถติดรับรองไม่มีเหงาแน่นอน
3: Life, good music.
4: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ0896982964
3: Sunshine Radio. Good life, good music.

ก็แค่บอกอย่าหลอกกันด้วยคำที่มันไม่จริงและนี่ก็คือซิงเกิลใหม่นะคะทรยศค่ะเป็นเสียงของพี่แด็กซ์ไรเดอร์นะคะหลังจากที่สร้างความประทับใจเนาะหลายคนแบบปลื้มปิ่มมากกับการกลับมาประกาศรีวิวเนี่ยกับ Big Ass นะคะอย่าเป็นทางการในรอบ15ปีพี่แด็กซ์เองก็ยังเดินหน้ากับบทบาทศิลปินเดี่ยวอย่างเต็มพลังเลยนะคะภายใต้สังกัดมีเรคคอร์ดนะคะด้วยผลงานใหม่ที่สะท้อนตัวตนของเขาชัดเจนที่สุดนะคะดุดันตรงไปตรงมาแล้วก็ไม่ประนีประนอมกับความแก้ตัวด้วยกับเพลงนี้ทรยศนั่นเองไปดูใน MV นะหลายคนจะบอกโอ้ยได้กลิ่นอายแบบ Big Ass แบบยุคแรกๆเลยอะไรอย่างเงี้ยหลายคนชอบมากทำให้นึกถึงการเล่นดนตรีด้วยกันกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยด้วยนะคะและนี่ก็คือทรยศจากพี่แดกนะคะ Sunshine Radio Good Life Good Music ยังมีอีกหลายเพลงที่คุณเลือกมานะคะเดี๋ยวทยอยเล่นให้เพราะว่ามีเวลาถึงบ่าย2กับละพัดเหมือนเดิมกับที่นี่ SunshineRadio Good Life Good Music นะคะมีบางคนบอกว่ามารับเพลงเราไปก็เลยสงสัยว่าตัวเองเปิดไปแล้วหรอบางเพลงยังไม่เปิดนะอย่าเพิ่งรับนะใจเย็นนะ

นทนนดอกไม้ที่รอฝนหลายคนชอบนะคะแต่ทางนี้ละพรดาที่รอแดดนะคะตื่นมาก็คือแฮปปี้ทุกวันเลยช่วงนี้มีแสงแดดนะคะขอจัดจ้านกว่านี้เนาะไปอีกสักพักนึงนะคะก่อนที่ได้ข่าวว่าฝนก็จะมาอีกแล้วใช่ไหมอ่ะดอกไม้ที่รอฝนจากนนทนนวันนี้หยิบเพลงนี้ให้ได้ฟังกันด้วยนะคะส่วนนูเนลค่ะก็หยิบเพลงในอันดับที่1ให้ได้ฟังปิดท้ายชั่วโมงเที่ยงคาตานะคะแล้วก็โบกี้ไลออนมาร่วมฟรี

0: Sunshine Radio Sunshine Radio Good Life Good Music
1: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ0896982964
2: Enjoy the day. Enjoy the music.

0: Sunshine Radio Good Life Good Music
1: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ0896982964
0: Sunshine Radio Good Life Good Music

เริ่มต้นด้วยกันในชั่วโมงสุดท้ายแล้วนะคะสามเพลงนะคะพยายามที่จะแบบให้ฟังกันเต็มๆกันไปเลยสำหรับชั่วโมงที่3ก็จะเริ่มต้นด้วย3เพลงเสมอนะคะถ้าสังเกตแพ้คำว่ารักนะคะกับแคลอรี่บาร์บาร์แล้วก็มี Perfect Man นะคะ Teddy Swim แล้วก็เริ่มต้นกับสวีทเหมือนก่อน ETC ด้วยนะคะคุณผู้ฟังอยู่กับเราพัดในวันพฤหัสบดีเริ่มต้นเดือนตุลาคมแบบนี้หลายคนก็จะยุ่งๆมากๆนะคะปกติยุ่งอยู่แล้วแล้วยิ่งแบบสิ้นเดือนปลายเดือนต้นเดือนแบบนี้ก็จะยุ่งๆมากๆเลยนะคะส่งกำลังใจให้กับทุกคนด้วยนะคะคุณผู้ฟังล่าสุดนะคะหนังรัสอาวนะคะก็ถือว่าเป็นหนังตลกระดับตำนานเนาะที่เล่าถึงคู่หูตำรวจเชื้อชาติต่างกันซึ่งก็นำแสดงโดยเฉินหลงนะคะแล้วก็ตำรวจเอซึ่งก็เป็นตำรวจเอเชียแล้วก็มีคริสทักเกอร์นะคะเป็นตำรวจอเมริกันผิวดำนั่นเองหนังเรื่องนี้ก็มีประสบความสำเร็จล้นหลามจนมีออกมาถึง3ภาคนะคะแน่นอนว่าพอเป็นหนังยุค90ถึงปี2000เนี่ยมุกตลกในหนังหลายอันเนี่ยมันก็อาจจะทำให้คนในยุคนี้รู้สึกไม่สบายใจไม่ดีอะไรแบบนี้นะคะทำให้ล่าสุดมีคนไปเจอว่าช่อง USA Network นะคะในอเมริกาเนี่ยได้ขึ้นคำเตือนก่อนจะฉายเรื่องนี้ว่าเราทุกคนต่างชื่นชอบหนังคอมเมดี้คู่หูในยุค90แต่ภาพยนตร์เรื่องนี้ถูกสร้างขึ้นในยุคสมัยที่แตกต่างออกไปแจ้งเพื่อทราบภาพที่ปรากฏภาษาและมุกตลกบางส่วนอาจดูล้าสมัยและในบางครั้งอาจก้าวร้าวหรือว่าขัดต่อศีลธรรมได้นะคะและประเด็นนี้ก็กลายเป็นไวรัลขึ้นมานะคะแล้วก็ทำเอาชาวเน็ตเนี่ยชาวในต่างชาติก็แห่มาแสดงความคิดเห็นกันเพียบเลยนะคะด้วยความที่ Last Out เนี่ยก็เป็นหนังที่หลายคนชื่นชอบคอมเมนต์เลยไปในทิศทางเดียวกันประมาณว่าโลกของเรามันช่างอ่อนแอลงไปทุกวันนะคะแล้วก็มีข้อความบอกว่าข้อความสำหรับเจนเปราะบางนะคะแล้วก็เอาคำเตือนออกแล้วปล่อยให้คนรุ่นที่อ่อนไหวง่ายเนี่ยรู้จักเรียนรู้ที่จะว่ายน้ำเองซะบ้างนะคะแล้วก็เด็กรุ่นนี้น่าเบื่อจังอันนี้เป็นคอมเมนต์ของชาวเน็ตอาจจะเป็นแบบรุ่นใหญ่ที่เติบโตมากับหนังเรื่องนี้นะบอกว่ามีคนหนึ่งคอมเมนต์บอกว่าอย่ามาว่าเจนซีนะเพราะผมอายุ24และเติบโตมากับหนังพวกนี้นี่มันข้อความสำหรับเจนอัลฟาต่างหากนะคะก็เข้าใจได้แล้วถ้าเราเป็นเหมือนกันสมมติว่าเราดูหนังหรือว่าซีรีส์ละกันสมมติว่าเราดูซีรีส์เรื่องนึงที่แบบเพิ่งจะย้อนกลับไปดูแล้วมันสร้างมานานแล้วเรารู้สึกว่าอุ้ยชอบจังเลยอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นยุคนานๆหลายปีหน่อยแล้วเราก็จะกังวลโดยเฉพาะเป็นแนวคอมเมดี้อ่ะแล้วเราที่เราชอบมากแล้วก็กลัวว่าเอ้ยมุกมันจะแบบล้าสมัยไปแล้วถ้ามันมาฟังในปี2025 2026ที่เราเพิ่งดูอะไรเงี้ยแล้วมุกมันจะแบบมันจะผิดยุคสมัยอะเนี่ยออกมาแต่บางทีก็เข้าใจได้แต่บางคนจะแบบย้อนกลับไปดูแล้วก็ไปด่าหนังเรื่องนั้นซีรีส์เรื่องนั้นอะไรเงี้ยซึ่งเขาสร้างมาในวันที่แบบสังคมยังไม่ได้ตื่นรู้ในบางเรื่องไงนี่ออกมาก็เข้าใจได้ยุคสมัยมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆนะคะแต่ก็ดีนะที่มีคำเตือนแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยใครไหวไปก่อนได้เลยสุดเขตจึงเจริญค่ะเพลงนี้

ไม่เคยตกหลุมรักใครเร็วและแรงเหมือนเธอแบบนี้

0: Sunshine Radio Good Life Good Music
1: เงินจะไม่พอแล้ว
2: มีทองไหม
1: มี
2: งั้นไปทองมาเงินไปสิ
3: จำชื่อนี้ไว้ร้องตามพร้อมกันสามสองหนึ่งไป
4: ทองมาเงินไปรับใครฝากทอง
1: พิเศษเพียงแจ้งว่าฟังจากสัญชัยเรดิโอรับวงเงินเพิ่มบาทละ 3,000 ลดดอกเบี้ยเหลือเพียง 0.99% ด่วนวันนี้ถึง30กันยายน69รีบไปเลยที่ร้านทองมาเงินไปทุกสาขาใกล้บ้าน
5: มาสัมผัสประสบการณ์ใหม่ที่ Central Marina Outlet The First Day Tonight Lifestyle Outlet in Thailand หนึ่งเดียวในไทยพบกับแบรนด์โปรดของคุณมากมายลดแรงสูงสุด 70% และพิเศษสุดช้อปปิ้งจุใจชิลกับ Night Market สุดฮิตกว่า100ร้านค้าเปิดยาวถึงเที่ยงคืนพร้อมเติมเต็มกับความอร่อยกับร้านอาหารเกาหลีรสเลิศ Central Marina

0: ตไกลกว่าที่คิดสนุกกว่าที่เคย
1: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ0896982964
2: Best International Hits

รู้สึกว่าเป็นการฟีเจอริ่งที่แบบลงตัวดีจังเลยนะคะวันแอนด์ดอฟค่ะแล้วก็มีพี่ๆจากสคลับมาร่วมฟีเจอริ่งนะคะเอาท์ไซด์หรือว่าสับสนวุ่นวายนั่นเองนะคะน้องเป็ดมาบอกว่าขอเพลงคาตานะคาตาพิรพัฒน์เปิดไปแล้วนะคะคุณผู้ฟังไปเจอเรื่องนี้เขาบอกว่ารัฐบาลของสิงคโปร์เนี่ยช่วยหาคู่จริงๆก็ได้ยินเรื่องนี้มาเนาะหลายประเทศก็ทำกันใช่ไหมล่าสุดนะคะรัฐบาลช่วยหาคู่สิงคโปร์เปิดเฟิร์สเดทนะคะแอปจับคู่ข้าราชการนะคุณฟังหลังที่อัตราการเกิดลดลง 0.87 นะคะเมื่อปัญหาคนเกิดน้อยก็กลายเป็นเรื่องใหญ่ของประเทศนะคะสิงคโปร์ก็เลยทดลองอีกวิธีที่น่าสนใจด้วยการเปิด First Date ก็คือบริการหาคู่สำหรับเจ้าหน้าที่ภาครัฐนะคะอายุ 21-35 ปีหวังช่วยคนโสดได้เจอคนที่เข้ากันได้มากขึ้นนะคะโดยโครงการนี้ก็พัฒนานะคะโดย GlobeTech สิงคโปร์นั่นเองนะคะก็ตอนนี้ยังอยู่ในช่วงทดลองกับบุคลากรภาครัฐโดยผู้สมัครต้องยืนยันตัวตนผ่านสิงพาสนะคะแล้วก็ก่อนตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับความสนใจพฤติกรรมค่านิยมและก็ความต้องการเกี่ยวกับคู่นั่นเองแนวฟังหลายประเทศก็จะมีมาตรการที่ต่างกันที่ออกมาเนาะไปอ่านเพิ่มเติมได้นะคะในช้างทิกเก็ตนั่นเองนะคุณผู้ฟังอ่ะก็เวลาคุยกับดีเจฟิล์มนะก็จะเอามาอัปเดตว่าสิงคโปร์ทำอะไรนะคะเกาหลีก็มีใช่ไหมญี่ปุ่นอะไรก็มีเหมือนกันนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการเกิดต่ำมากสำหรับในยุคนี้นะคะ Enjoy the day Enjoy the music คือทุกคนก็มีลูกไงมีลูกโดยไม่ต้องแต่งงานมีลูกคือศิลปินอะไรอย่างเงี้ยหลายคนก็ enjoy happy กับการเลี้ยงลูก เลี้ยงลูกที่เป็นศิลปินนะFriday ค่ะชอบตอนนี้

อกับคนที่พอดีนะคะไม่ต้องแบบกังวลอะไรคบกันแบบสบายใจเหมือนเพลงนี้เลยชอบตอนนี้นะคะชาวด้อมนันอนุอวยพรนะคะคุณเป็ดนะบอกว่าขอให้ขอบคุณที่ชอบเพคาตาใช่ไหมแล้วก็ขอให้ถูกหวยรวยพันล้านลดน้ำหนักได้เงินจากพ่อเยอะๆสรุปว่าเดือนนี้ไม่ได้เงินนะเพราะว่าลดน้ำหนักไม่ได้น้ำหนักเท่าเดิมนั่นเองนะคะเอาใหม่เอาใหม่นะเดือนนี้ก็ต้องแบบลดความกินแซ่บลงนิดนึงนะคะน้ำหนักจะได้ลงเนาะ

0: know I miss you. Sunshine Radio. Good life, good music.
1: 5 4 3 2 1 1 1 1 1 1
2: อยากให้เพลงที่คุณเชียร์อยู่ที่1นานๆแบบนี้ฟัง Sunshine Radio แล้วส่งคะแนนทุกช่วง DJ
0: Sunshine Top 20
2: 20อันดับเพลงฮิตที่สุดของคุณผู้ฟังที่ถูกขอกันเข้ามามากที่สุดประจำสัปดาห์และติดตามการรายงานชาร์ตทุกวันอาทิตย์บ่าย2ถึง5โมงเย็นสนับสนุนการจัดอันดับโดยศูนย์การค้า Pacific Park ศรีราชาให้ทุกไลฟ์สไตล์มีความหมายในทุกวันโรงแรม Pacific Park ข้างโรบินสันศรีราชาโรงแรมระดับ4ดาวมาตรฐานการท่องเที่ยวยั่งยืนระดับ5ดาวจากโครงการสตาร์โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยการันตีด้วยรางวัล Go Circle Award 6ปีซ้อนจาก Agoda และ Traveloka และห้องอาหาร The Park ชั้น1โรงแรม Pacific Park ให้ The Park ดูแลมื้อสำคัญของคุณสนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ0896982964
0: Sunshine Radio Good Life Good Music
3: มีข้อความจากน้องแอลมาบอกว่าขอบคุณสสววชอบกันย่อมากเลยค่ะสับสนวุ่นวายนะคะอ่ะต้อนรับดีเจฟิล์มสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับผมสวัสดีทุกคนด้วยนะฮะ
3: ยังมีแดดอยู่เนาะ
4: ยังมีไหมหรอจริงๆมันมีนะแต่ว่าเหมือนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันเป็นจังหวะที่ผมว่าเมฆน่าจะบังพระอาทิตย์อ่ะเออก็เลยแบบเอ๊ะทำไมอึมครึมไปหน่อยนึงอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเดี๋ยวแต่ว่าผมว่าฟ้ามันยังโปร่งๆอยู่นะส่วนพัทยาเนี่ยแค่แบบเออจังหวะแบบเมื่อกี้แบบแดดหายไปวืบหนึ่งอาจจะกลับมาใหม
3: ่
4: เอาแหละนะช่วงบ่ายสองครับแน่นอนว่าวันนี้มีข่าวมาฝากกันแต่ก็ไม่เชิงว่าเป็นข่าวแหละคือผมก็มีโอกาสได้ไปดูคอนเทนต์หนึ่งแล้วรู้สึกว่าเออน่าสนใจดีอะไรเงี้ยเคยแบบรู้สึกเบิร์นเอาท์อะไรเงี้ยไหม
3: เบิร์นเอาท์หรอ
4: ใช่
3: เคยอยู่นะ
4: ใช่ไหมฮะทุกคนต้องเคยผ่านเนาะ
3: ใช่ใช่ใช่แต่โดยส่วนตัวคิดว่าแบบเบิร์นเอาท์น้อยแล้วนะแต่มันก็จะมีบางช่วงที่มันรู้สึก
4: ครับ
3: คือเราอ่ะหลอกมันทีมันเหมือนหลอกตัวเองอ่ะเหมือนว่าเราอยู่บนงานที่เรารักใช่ไหมแต่บางทีมันก็จะมีบางช่วงจังหวะที่เรารู้สึกว่าแบบเอ้ยมันก็แบบเขาเรียกอะไรนะเออเบิร์นเอานี่แหละแต่ก็พยายามบอกตัวเองว่าไม่สิเราแบบมันเป็นงานที่เรารักนะอะไรอย่าง
4: เงี้ยเอ้ยแต่มันเกิดขึ้นได
3: ้โอ้จริงๆมันไม่ควรจะหลอกตัวเอง
4: สมมติผมเคยเห็นคือผมก็ตามฝั่งของการออกกำลังกายใช่ไหมมันก็จะมีแบบเป็นผู้ชายท่านนึงแล้วกันที่แบบว่าเออเขาก็ออกมาแชร์อะไรเงี้ยว่าโอเคเหมือนกับเป็นพอดแคสต์ของแบบเป็นยิมโบรก็คือใช่อะไรประมาณนั้นก็คือเหมือนกับว่าเขารู้สึกว่าเออจริงๆอ่ะเขาก็ชอบการออกกำลังกายมาก
3: ๆ
4: ชอบเข้ายิมมากๆอะไรเงี้ยฮะแล้วก็วันนึงก็เลยเหมือนเทิร์นตัวเองอ่ะเป็นเทรนเนอร์แล้วสุดท้ายเนี่ยเขาต้องเข้างานตั้งแต่แบบเหมือน 9:00 น.ถึงแบบ 2:00 น. 3:00 น. อะไรเงี้ยแล้วก็ทำสิ่งนั้นน่ะทั้งวันเลยแล้วเขารู้สึกว่าเออแบบพอเปลี่ยนจากสิ่งที่ชอบมาเป็นงาน
3: อ่
4: ะเอ้ยมันอยู่ไม่ได้เว้ย
3: แล้
4: วเพราะว่ามันต้องแบบทำอย่างเงี้ยทำอย่างเงี้ยจนสุดท้ายอ่ะก็คือเขาบอกพอเขาขยับการออกกำลังกายไปเลย
3: อ๋อเข้าใจได้นะคือแบบว่าอ่ะยกตัวอย่างใกล้ๆเลยสมมุติว่าเมื่อก่อนอ่ะเราพัฒนาจัดรายการแบบเสาร์อาทิตย์ใช่ไหมมันจะเหมือนแบบวันจันทร์ถึงศุกร์เราทำงานออฟฟิศใช่ไหม
4: มันจะมีไฟมาจัดรายการ
3: ใช่เลยไฟมาจัดรายการอะไรอย่างเงี้ยแต่พอแบบเฮ้ยเรามาจัดแบบ6วันต่อสัปดาห์แล้วมันแบบอย่างน้อยก็ดีตรงที่ได้หยุดไปวันหนึ่งใช่ไหมบางทีมันก็จะแอบมีแบบเหมือนพลังมันลดลง
4: อืมเพราะว่าส่วนตัวผมมาจัดรายการทุกวันมาตลอดเคยจัดรายการแบบ7วันก็มีช่วง2ปีแรกอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าอาชีพเราอ่ะมันต้องการอินพุต
3: ใช่
4: เพราะว่าอาชีพเรามันคือส่งเอาท์พุตออกไป
3: คืออินพุตที่นี้ในที่นี้มันไม่ใช่แค่แบบข้อมูลหน้าจอเนี่ยหรอมันต้องออกไปใช้ชีวิต
4: ถูกต้องฮะประมาณนั้นทีนี้เนี่ยผมก็ไปเจอมาคือแบบเรื่องของเรื่องเนี่ยมันเป็นการปั้นดินเผาอะคุณที่เขาจะไปทำแบบพอตเทอรี่อะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าเขาก็บอกแชร์เฮ้ยจริงๆเนี่ยมันช่วยอะไรได้เยอะมากเลยนะเพราะว่าสุดท้ายแล้วพอไปนั่งอยู่ตรงนั้นมันเป็นสิ่งใหม่ที่มันไม่เคยเกิดขึ้นในชีวิตเขาโฟกัสคิดในสิ่งใหม่ก่อนพอไปลองทำพอตเทอรี่หรือว่าเครื่องปั้นดินเผาอะมันรู้สึกว่ามันได้อยู่ตรงนั้นเลยโดยไม่ต้องคิดสิ่งอื่นเลยคือไม่แตะมือถือเลยต้องโฟกัสตรงนั้นเท่านั้น
3: ต้องทำสิ่งน
4: ี้อะไรประมาณนี้ครับหรืออาจจะเป็นสิ่งที่สองก็คือลองหากิจกรรมใหม่ๆทำอาจจะไม่ใช่ปั้นดินเผาก็ได้
3: มันอาจจะอะไรก็ได้
4: อาจจะเป็นกิจกรรมใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยไปเล่นบอร์ดเกมไปทำอะไรก็ได้ออกกำลังกาย
3: ใ
4: ช่เหมือนบางทีผมไปเจอแบบการเต้นซุมบ้าอย่างเงี้ยกับพี่โบ๊ทอ่ะผมยังคือ ผมก็เข้าแค่วันนั้นแหละแต่ว่าสุดท้ายแล้วผมรู้สึกว่าความรู้สึกมันยังเป็นอะไรใหม่ๆสำหรับเราถึงแม้ว่าเราจะเต้นไม่ได้เรื่องเลยร่างกายไม่สนิทกันที่สุดในโลกแล้วนะครับแต่ว่ามันก็จอย
3: มันก็ถือว่าเราออกจากเซฟโซนของตัวเอง
4: ใช่ใช่ใช่นะครับแล้วก็หรืออาจจะอีกอย่างนึงเขาบอกว่าลองแบบ second job อ่ะลองมีแบบอีกงานนึงที่เหมือนกับว่าเฮ้ยมันคือการทำอีกงานนึงบางทีมันก็เติมอะไรบางอย่าง
3: ใช่ใช่ใช
4: ่แน่ใช่ไหม
3: ใช่ใช่เลยอันเนี้ย
4: ครับผมนี่ผมพูดโดยไม่ต้องดูสคริปต์เลยนะ
3: รู้เลยใช่ไหม
4: เพราะว่าผมสามารถพูดเรื่องนี้ได้พอลองทำดูมันก็จะรู้สึกว่ามันก็ชาเลนจ์เบาๆพอมันสำเร็จเราก็จะมีความชื่นใจมันจะมีอะไรบางอย่างที่มันแบบตอบเรากลับมา
3: แล้วอยากจะบอกมากจริงคือเราพัฒนาเป็นคนทำงานของตัวเองมาหลายปีแล้วแหละอะไรเงี้ยนะคะมันสนุกอ่ะมันเหมือนแบบได้อ
4: ีกอย่างนึงผมว่าคุณทำได้ผมว่าคุณจะรู้สึกสิ่งนี้อันนี้พูดถึงแบบผู้หญิงแล้วกันนะฮะผมว่าสุภาพสตรีฟังเยอะก็คือตัดผมสั้นนะฮะเ
3: ปลี่ยน
4: ใช่ให้มันแบบสดชื่นหน่อยอะไรเงี้ยบางคนก็อาจจะรู้สึกว่าไม่ใช่แค่ผู้หญิงเท่านั้นนะผู้ชายบางทีพอผมยาวๆมันก็ดูโสมๆอะไรเงี้ยแต่ว่าพอไปตัดผมสั้นนะถ้าคุณไม่เคยตัดเลยคุณอาจจะได้แบบสิ่งใหม่เกิดขึ้นก็ได้เป็นความรู้สึกใหม่
3: เหมือนเราย้ายไม่อยู่นี่เราตัดผมสั้นเลยตัดเสร็จปุ๊บคนเก่าทักมาแบบใช่ต้องแบบนี้อะไรก็เลยตอบกลับ
4: มันจะดูกระฉับกระเฉงสดชื่นมันจะดูเฟรชทำมัดทำแมงมั่นใจมากยิ่งขึ้น
3: มันได้อารมณ์ใหม่อ่ะ
4: มันได้อารมณ์ใหม่
3: มันได้แบบฟีลใหม่ไม่จริงตอนนั้นรู้สึกเหมือนแบบเราไม่ได้ตัดผมสั้นนานมากใช่ไหมเราผมยาวมากเลยก็กลัวแบบว่าตัวเองจะแบบเหมือนเด็กเกินไปอ่ะ
4: แต่พอตัดแล้วเฮ้ยผมว่ามันก็เข้ากับคุณนะ
3: มีคนบอกว่า
4: แถวบ้านคือนะ
3: คือก็คือนะ ใช่ไหมกลัวแบบว่าจะไม่เซ็กซี่เลย
4: โอ้ยยังจะห่วงความเซ็กซี
3: ่ใช
4: ่นะครับแล้วก็จะมีอีกนิดนึงก็คือแบบเปลี่ยนลุคก็ได้ง่ายๆดีลองแต่งตัวอะไรที่แบบไม่ค่อยได้แต่งแค่นั้นเอง
3: ลองดูเนาะอะไรก็ได้ที่ทำให้เราสดใสขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแหละทำให้เราแบบเหมือนว่าสิ่งใหม่อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมในความหมายอ่ะ
4: มีคุณผู้ฟังบอกว่าตัดปุ๊บคนเก่าทักปั๊บ
3: คนเก่าทักว่า
4: เอาสิ
3: แบบเอ้ยแบบนี้ดีไม่เขาทักเฉยๆเพราะว่าต่อให้ผมสั้นผมยาวก็มัดใจเขาไม่ได้อยู่ดี
4: ผมก็เคยตัดเหมือนกันคนเก่าทักมาเหมือนกันทักว่าตัดอะไรอ่ะ
3: ตัดทำไมลองดูทุกคนนะคะหาอะไรที่แบบว่าทำให้เราแบบมี energy ดีๆนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปเติมพลังก่อนนะคะเจอกันพรุ่งนี้11โมงเช้าวันนี้ขอบคุณมากๆเลยทุกช่องทางนะคะมีตัวละครที่ดีกันทุกคนสวัสดีค่ะ Sunshine Radio
5: Sunshine Radio Sunshine Radio Good Life Good Music
6: หนังเรื่องนี้ใครเป็นพระเอกไททานิคลีโอนาร์โดแบทแมนโรเบิร์ตแพตทินสันมือปืนโลกพระจันทร์เต๋าสมชายรู้ลึกรู้จริงรู้ขนาดนี้มีตั๋วหนังมาแจก Know How Now Showing โดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinemaแค่ตอบคำถามให้ได้ว่าหนังประจำสัปดาห์นี้เรื่องไหนใครเล่นตอบถูกรับบัตรชมภาพยนตร์จาก SF ไปเลย5รางวัลรางวัลละ4ใบ
7: เสร็จชะแน
6: ่ติดตามกติกาได้ช่วง DJ ฟิล์มจันทร์ถึงศุกร์4โมงเย็นสนับสนุนโดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinema
8: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ0896982964
9: Sunshine Radio Good Life Good Music

0: Thai Radio Good Life Good Music
1: ดีไซน์สวยสัมผัสสบายพร้อมความคุ้มค่าที่เหนือกว่าพบกับ Index Sofa and Living Sale เลือกช็อปโซฟาดีไซน์พรีเมียมลดสูงสุด 70% พร้อมข้อเสนอพิเศษราคา Joy Price สำหรับโซฟาแบรนด์ Index และ Winner ทั้งโซฟาปรับระดับได้โซฟาผ้าโซฟาเบสพิเศษสำหรับ Joy Member ช็อปโซฟาทุกรุ่นรับเพิ่ม500 points ต่อชิ้นพร้อมรับสิทธิพิเศษจากบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ17กันยายนถึง28ตุลาคมนี้ Design for Better Living Quality You Can Trust ที่ IndexLiving More
2: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ 089-698-2964

สวัสดีบ่าย2โมงกับ27นาทีนะครับวันนี้ก็ทักทายด้วยหมวดเพลงของการฟีเจอริ่งครับหลากหลายเพลงเลยนี่คือหนึ่งงานจากพี่โรสซิรินทิพย์นะฮะแล้วก็มีพี่ปาล์มอินสติ้งมาร่วมงานด้วยครับก่อนหน้าคือหนึ่งงานจากพี่เอจิรากรนะครับนั่นคือใจกลางความรู้สึกดีๆนะครับแล้วก็ได้พี่วินรัตนพลนะฮะรวมถึงโทนี่ผีนะครับที่ได้พี่คิวสุวีระบุญรอดนะครับจากฟลัวมาร่วมฟีเจอริ่งด้วยนะครับคนที่แสนดีนะสำหรับเพลงต่อเนื่องคุณผู้ฟังนึกถึงเพลงไหนอีกไหมที่เป็นการฟีเจอริ่งกันนะฮะระหว่างศิลปินคนนี้กับอีกหนึ่งคนที่เขาโคจรมาเจอกันเรารู้สึกว่าโหเพลงนี้เพราะจังเลยลงตัวจังเลยครับกับการฟีเจอริ่งด้วยกันของสองศิลปินที่รู้สึกว่านี่แหละคือเพลงที่เราชอบแล้วก็คิดถึงอยากจะฟังรีเควสต์ได้ในวันนี้นะครับวันนี้วันพฤหัสบดีที่1ฮะตุลาคมนะครับเข้าสู่เดือนที่10แล้วนะครับก็ถือว่าเป็น3เดือนสุดท้ายของปี2026นะฮะวันนี้วันดีใช่ไหมคุณผู้ฟังมีคนบอกว่ามาลุ้นการเป็นผู้โชคดีด้วยในช่วงบ่ายอะไรเงี้ยก็ขอให้มีความโชคดีเกิดขึ้นในชีวิตนะครับแล้วก็ขอให้เป็นเดือนที่ดีของทุกคนกันแล้วกันนะชั่วโมงนี้คุณผู้ฟังครับขอบคุณด้วยกับทางทองมาเงินไปนะครับช่วงนี้เนี่ยใครที่สนใจนะครับอยากที่จะมีเงินหมุนทันใช้นะครับใครที่กำลังมองหาเงินทุนต้องการเงินหมุนทันใช้แค่มีทองก็มีเงินนะครับเพียงนำทองมาขายฝากนะครับที่ร้านทองมาเงินไปให้บริการรับขายฝากทองมากกว่า500สาขาทั่วประเทศนะครับเปิดให้บริการแล้ววันนี้ใกล้บ้านคุณนะครับทองมาเงินไปชื่อเดียวจำง่ายครับครบจบเรื่องซื้อขายฝากทองรับขายฝากทองจากทุกร้านให้วงเงินสูงดอกเบี้ยถูกแล้วก็คิดดอกเบี้ยตามวันที่ฝากจริงครับแล้วก็บอกว่ามาจากซันชัยเรดิโอนะครับถ้าคุณได้ฟังโปรโมชั่นนี้นะครับฟังซันชัยอยู่แล้วก็จะได้โปรโมชั่นนี้ไปด้วยครับนั่นคือรับวงเงินเพิ่มบาทละ 3,000 ลดดอกเบี้ยเหลือเพียง 0.99% แล้วก็โปรโมชั่นนะฮะตั้งแต่วันนี้นะครับแล้วก็ยาวไปเลยนะครับใครสนใจก็สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ร้านทองมาเงินไปทุกสาขาใกล้บ้านนะหรือจะแอดไลน์ก็ได้ครับ @ทองแม่ THONGMA ได้เลยส่วนนี้คือ1เพลงที่คุณช่วยเลือกครับ

Sunshine Top of the Week สนับสนุนโดยศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชาให้ทุกไลฟ์สไตล์มีความหมายในทุกวัน

0: Sunshine Top of the Week สนับสนุนโดยศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชาให้ทุกไลฟ์สไตล์มีความหมายในทุกวัน
1: ทบทวน5เพลงที่เป็น Top of the Week ในสัปดาห์ล่าสุดนะฮะนี่คือ5เพลงที่มาแรงที่สุดเลยครับในสัปดาห์นี้นะครับส่วนเพลงที่เข้ามาเป็น New Entry ก็จะมี2เพลงด้วยกันนะครับนั่นคือดึกแล้วเงินจากอิงวรันธรนะครับแล้วก็ได้ยังโอมมาร่วมฟีเจอริงด้วยนะรวมถึงเพลงที่เพิ่งเปิดไปเมื่อท้ายชั่วโมงที่แล้วใช่ไหมนั่นคือสับสนวุ่นวายครับเป็นงานจาก One and Drop แล้วก็พี่ๆสครับนะฮะพี่เมยแล้วก็พี่บอลที่มาฟีเจอริงกับ One and Drop ด้วยนะเพิ่มเติมเพลงไหนส่งหาฟิล์มได้ครับส่วนตอนนี้ขอบคุณด้วยกับทางศูนย์นั้นครับ Pacific Park นะครับแล้วก็โรงแรม Pacific Park ศรีวชาด้วยครับล่าสุดช่วงนี้ใครสนใจนะครับที่พักเองในโซนศรีวชานะครับถ้าเกิดมีโอกาสที่จะมาเที่ยวอยู่แล้วนะแนะนำเลยครับที่นี่เลยนะครับโรงแรม Pacific Park ศรีวชานั่นเองเขามีโปรโมชั่นนะครับเริ่มต้นที่ 1,599 บาทพักศรีวชาก็เอาอยู่นะครับกับ Type Studio นะครับหรือว่าขยับขึ้นมา 1,899 บาทก็จะได้ห้อง Type Deluxe นะฮะก็จะมีอาหารเช้าสำหรับ2ท่านนะครับซึ่งจุดเด่นของที่นี่เองก็คือพักผ่อนสบายใจกลางทำเลของเมืองศรีราชานะครับเดินทางง่ายมากสะดวกมากเข้าถึงง่ายติดถนนสุขุมวิทเลยแล้วก็มีที่จอดรถรองรับเยอะมากนะครับไม่ต้องกังวลในเรื่องนี้เลยนะครับแล้วก็มีบริการรถกอล์ฟรับส่งในโซนของศรีราชานครด้วยนะดีลนี้สามารถกดจองตอนนี้ได้เลยครับ0383286600หรือ0863260257นะครับหรือว่าทางช่องทางอีเมลก็ได้ครับ

0: Thai Radio Good Life Good Music
1: ถ้าพัทยาคือจุดหมายปลายทางเซ็นทรัลพัทยาคือ Must Visit Destination สัมผัสประสบการณ์ช็อปแฟชั่นระดับโลกริมชายหาดลิ้มรสอาหารเลิศรสจากทั่วทุกมุมโลกสนุกกับความบันเทิงและไลฟ์สไตล์ที่ไม่เหมือนใครกว่า700ร้านค้าริมชายหาดพัทยาเซ็นทรัลพัทยา
0: The Global Landmark Beachfront Shopping Destination Shop Eat Play The Must Visit Destination in Pattaya
2: ถ้าตกหลุมรักเมืองพัทยา
3: คอนโดที่ดีไม่จำเป็นต้องติดทะเลแต่เป็นคอนโดที่ใช้ชีวิตง่ายขึ้นทุกวัน
4: สุภาลัยเซนส์พัทยาออกแบบพื้นที่ให้คุณใช้ชีวิตได้คุ้มค่าทุกตารางเมตรห้องกว้างใช้งานได้จริงขนาด 31.5 ถึง 65 ตารางเมตร
3: คอนโดใหม่ใจกลางพัทยาใกล้สุขุมวิทเพียง250เมตรเชื่อมต่อทุกไลฟ์สไตล์ได้อย่างลงตัวปลดล็อกตัวตนในทุกด้านของชีวิต
4: เริ่มเพียง 1.39 ล้านบาท
3: พิเศษ50ท่านแรกฟรีเครื่องใช้ไฟฟ้าเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดโทร1720
5: เปิดรายงานสถานการณ์ผิวล่าสุดตอนนี้รังสีตัวร้ายกำลังก่อตัวเป็นฝ้าบนใบหน้าคุณโดยไม่รู้ตัวหากคุณกำลังเจอปัญหานี้แนะนำให้รีบจัดการด้วย3สเต็ปจากซิสตาตัดวงจรจากฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ชัยเท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดด้วยเซรั่มฝ้าชัยเท้าปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงด้วยเจลลำไยชัยเท้าจบรายงานปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าวันนี้ที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ
6: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ 089-698-2964

0: Sunshine Radio Good Life Good Music
1: หนึ่งเพลงที่เป็นการร่วมงานกันนะฮะคล้ายๆจะ featuring นะแต่ว่าเขามาคอลแลบกันนะฮะนั่นคือกวินดูวาวครับแล้วก็น้องวีวิลเลจวอเทียนะฮะเดิมทีเพลงนี้เป็นเพลงของกวินนะครับในอัลบั้มล่าสุดนะฮะแต่ว่าการคอลแลบชันนี้เนี่ยถือว่าเป็นอีกหนึ่งงานที่ลงตัวมากๆกับการที่สองคนนี้เขาโคจรมาเจอกันนี่คืออย่ามากกว่าฉันก็พอครับเพลงใหม่แนะนำเพลงนี้ในช่วงของ Sunshine New Release นะครับ

ป็นหนึ่งเพลงที่ request เข้ามาหลายช่วงดีเจเหมือนกันนะครับแล้วก็ฟีเมลก็เจอ request นี้มาทุกๆวันเลยนะตั้งแต่เพลงนี้ปล่อยนะครับหลายคนชอบเสียงของซินอยู่แล้วนะครับเพลงนี้เองก็จะมีทั้ง request ที่เป็นเพลงใหม่แล้วก็มาส่งคะแนนให้กับขอบคุณนะครับเป็นงานจากซินซิงคูล่านั่นเองนะช่วงนี้ขอบคุณด้วยครับกับทางสุภาลัยเซนพัทยานะครับเตรียมพบกับสุภาลัยเซนพัทยาครับคอนโดใหม่ใจกลางพัทยาที่ออกแบบให้ทุกวันสนุกได้ในทุกเซนนะครับเริ่มต้นเพียง 1.39 ล้านบาทเท่านั้นนะครับห้องใหญ่อยู่สบายขนาดเริ่มต้น 31.5 ถึง 65 ตารางเมตรอยู่เองก็ฟินลงทุนก็ได้ถึงเวลา Unlock Your Sense สอบถามเพิ่มเติมโทร1720หรือ www.supalai.com ครับเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดนะครับ

0: Sunshine Radio Good Life Good Music
1: ต่อเนื่องในช่วงของการแนะนำเพลงใหม่นะครับมากันที่ฝั่งสากลบ้างดีกว่านะครับแน่นอนว่าเวลาการที่เราจะเป็นศิลปินใช่ไหมถ้าเกิดใครที่แบบติดตามศิลปินต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นศิลปินไทยก็ดีศิลปินต่างชาติไอดอลเกาหลีก็ตามนะครับแน่นอนเวลามีคนที่เขามาซัพพอร์ตมารักเยอะๆมีแฟนคลับเยอะๆเนี่ยมันก็จะอดไม่ได้ใช่ไหมฮะที่บางทีมันก็จะรับความกดดันอะไรอย่างเงี้ยอย่างเพลงนึงครับที่เป็นซิงเกิลล่าสุดเลยของพี่แจ็คสันหวังนะครับอยากที่จะหยิบเพลงนี้มาเล่นให้ฟังมากเลยครับเพราะว่าความหมายดีจังเลยอ่ะชื่อเพลงว่าขอบคุณนะฮะก็เป็นเหมือนเพลงหนึ่งที่ตัวแจ็คสันหวังเองเนี่ยเขาก็สื่อถึงแฟนคลับดีๆนะฮะว่าท่ามกลางผู้คนมากมายเขาก็เป็นแค่1ในล้านคนเนี่ยที่จะมาอยู่ตรงเนี้ยนะครับแต่ก็ยังได้รับความรักเสมอหันไปเมื่อไหร่ไม่ว่าจะเจอพายุลูกใหญ่มรสุมชีวิตขนาดไหนแต่ว่าเมื่อหันไปทีไรก็จะเจอแฟนคลับหรือว่าอากาเซ่ที่ก็ยังคงซัพพอร์ตแล้วก็มีรอยยิ้มให้เสมอเลยนะครับก็คือถ้าไม่มีคนที่รักเขาขนาดนี้ซัพพอร์ตเขาขนาดนี้เขาเองก็ไม่ได้มาจนถึงตอนนี้แล้วก็อีก1เขาเรียกว่าเป็นหนึ่งบางช่วงบางตอนของเพลงอ่ะก็พูดถึงการที่แฟนคลับเองก็ยินดีที่จะให้แบบเขาได้เป็นตัวเองที่สุดนะครับนี่คือ Thank you จากแจ็คสันหวังนะฮะเพลงใหม่ในช่วงของ Sunshine New Release

Thank you จากแจ็คสันหวังนะครับเพลงใหม่ในช่วงของ Sunshine New Release ขอบคุณด้วยนะที่คุณผู้ฟังเองก็แวะเข้ามา request เหมือนกันนะครับเลื่อนมาเจอข้อความก็มี request เพลงนี้เหมือนกันนะฮะแล้วก็มีเพิ่มเติมส่งคะแนนมาให้ด้วยนะฮะอ๋อส่ง3ข้อความเลยนะฮะก็เป็นการบ่งบอกเลยว่าเนี่ยชอบเพลงนี้เหมือนกันนะครับอ่ะขอบคุณด้วยครับกับผู้สนับสนุนของเราในช่วงนี้ครับทองมาเงินไปนะฮะคุณผู้ฟังครับมีข่าวดีเพิ่งมาเมื่อกี้เลยครับข่าวดีสำหรับชาวพัทยานะครับต้องบอกว่าใครที่กำลังมองหาเงินทุนนะครับต้องการเงินหมุนทันใช้แค่มีทองก็มีเงินนะครับเพียงนำทองมาขายฝากครับที่ร้านทองมาเงินไปให้บริการรับขายฝากทองกว่า500สาขาทั่วประเทศนะครับเปิดให้บริการแล้ววันนี้ใกล้บ้านคุณนะครับทองมาเงินไปชื่อเดียวจำง่ายครบจบเรื่องซื้อขายฝากทองนะครับรับขายฝากทองจากทุกร้านให้วงเงินสูงดอกเบี้ยถูกแล้วก็คิดดอกเบี้ยตามวันที่ฝากจริงครับซึ่งพิเศษเลยเพียงแจ้งว่ามาจาก Sunshine Radio นะครับเพียงแจ้งว่าฟังมาจาก Sunshine Radio เนี่ยมาขายฝากทองที่ร้านทองมาเงินไปนะครับรับวงเงินเพิ่มบาทละ 6,000 เลยนะครับแล้วก็ฟรีดอกเบี้ย1เดือนสัญญา4เดือนครับด่วนโปรโมชั่นนะครับมีตั้งแต่วันนี้ถึง15พฤศจิกายน2569นี้เท่านั้นนะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ร้านทองมาเงินไปทุกสาขาใกล้บ้านหรือ LINE @ทองมา THONGMA ได้เลยนะครับ

0: ันชัย Radio Good Life Good Music
1: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ 089-698-2964

0: Sunshine Radio Good Life Good Music
1: ชั่วโมงหน้าตามต่อครับกับ request ของคุณนะฮะเดี๋ยวชั่วโมงหน้าก็จะเป็นคิวของคุณผู้ฟังแล้วล่ะที่ request เพลงเข้ามาครับชั่วโมงนี้ยังคงอยู่ในช่วงการแนะนำเพลงใหม่ครับนี่คือเพลงของ Season 5ที่ได้ใหม่ราบมาร่วม featuring ด้วยครับเพลงนี้ชื่อว่าร้อยคนทักรักคนเก่าเริ่มทำเพลงไหนจะไทยหรือสากลในช่วงบ่ายนี้เริ่มต้นเดือนใหม่ไปด้วยกันครับส่งมาได้ที่ไลน์@ sunshine radio ได้เลย

0: ถ้าคุณหมุนหาเราเท่าไหร่แล้วยังไม่เจอสักทีงั้นฟังผ่านแอปดีกว่าไหมสเตจูนไปเลยคลื่นเดียวไม่ต้องหมุนไม่ต้องหาฟังเพลงเพราะได้ต่อเนื่องพร้อมสนุกไปกับสาระคูลๆและกิจกรรมทั้งปีอย่ารอช้าโหลดเลยทั้ง App Store Google Play Store และ Huawei App Gallery พอไม่ต้องหมุนแล้ว
1: Good life good music
2: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ 089-698-2964

0: ชัย Radio Good Life Good Music
1: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ 089-698-2964

นี่คือหนึ่งงานจากวงที่ชื่อว่า Something Sweet นะฮะจริงๆก็เป็นวงใหม่นะคุณผู้ฟังครับมีคุณผู้ฟังบอกว่าโอ้นี่เพลงแบบ90หรือเปล่านะครับย้อนไปปีลึกหรือเปล่าจริงๆไม่ใช่เลยครับนี่คือวงใหม่เลยนะครับคือมีหลายวงมากๆครับในยุคนี้ที่แบบว่าบางทีเขาก็ทำดนตรีที่มันมีความร่วมสมัยนะครับ Something Sweet ก็คือหนึ่งในนั้นนะฮะเพลงนี้ชื่อว่าสมปรารถนาครับคุณเพชรเลือกมาฝากหลายๆคนนะฮะสำหรับต้นเดือนแบบนี้ก็ให้สมปรารถนาในทุกเรื่องสำหรับทุกคนด้วยนะไป38นาทีชั่วโมงนี้ดูแลต่อเนื่องในชั่วโมงที่2นะครับเพลงไหนเพิ่มเติมส่งมาได้เลยยกตัวอย่างเช่นเพลงนี้คุณช่วยเลือกเข้ามาครับ

0: จบรายงานปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิสต้าตัวจริงเรื่องฝ้าวันนี้ที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ
1: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ 089-698-2964

0: Sunshine Radio Good Life Good Music
1: ต่อเนื่องในเบรกนี้นะฮะขอบคุณด้วยกับทางผู้สนับสนุนของเราครับนั่นคือ Index Living Mall พัทยานะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จกับทีม Project Sales สาขาพัทยานะครับ Index Living Mall พัทยากำลังขยายทีมแล้วก็เปิดรับสมัครบุคลากรที่มีใจรักงานขายชอบพบปะลูกค้าแล้วก็พร้อมที่จะเติบโตไปกับธุรกิจโครงการนะครับก็จะมีตำแหน่งอย่างผู้จัดการฝ่ายขายครับเป็น Project Sales จำนวน1อัตราแล้วก็พนักงานทีม Sales Project จำนวน3อัตรานะครับก็จะดูแลลูกค้าโครงการทั้งบ้านคอนโดโรงแรมแล้วก็ธุรกิจในพื้นที่พัทยาแล้วก็ใกล้เคียงนะครับรายได้และสวัสดิการน่าสนใจครับมีทั้งเงินเดือนอินเทนซีฟแล้วก็ค่าน้ำมันรวมถึงค่าเป้าหมายค่าเป้าการขายของทีมนะครับหากคุณกำลังมองหาโอกาสใหม่พร้อมสร้างยอดขายสร้างความสำเร็จและเติบโตไปด้วยกันสอบถามรายละเอียดแล้วก็สมัครงานได้ที่หมายเลข0982566748ได้เลยนะครับ

0: Sunshine Radio Good Life Good Music
1: แวะมาทักทายข้อความทาง LINE Official บ้างดีกว่านะครับวันนี้ก็มีทักทายเข้ามาตั้งแต่ช่วงชั่วโมงที่แล้วแล้วละครับแล้วก็บ้างก็มาช่วยเติมเพลย์ลิสต์ให้กับช่วงบ่ายของเรานะครับนี่เลยครับมีคุณเอสุกัญญานะครับบอกว่าขอส่งคะแนนแล้วก็ขอนี่เลยครับโหวต1เพลง Into the Sun นะฮะของ BTS นะครับสวัสดีคุณมิกุด้วยนะครับมาส่งคะแนนให้น้องนุ่นนิวนะฮะแล้วก็สวัสดีคุณวรรณธนีนะครับคุณบีมนะครับคุณนุ่นนันหรือว่าหนูนุ่นเอ๊อ่านชื่อถูกหรือเปล่านะสวัสดีคุณโกโม่ครับมาส่งคะแนนแล้วก็มาเลือกเพลงไว้ในช่วงบ่ายนี้นะครับรวมถึงคุณมณีรัตน์คุณบามคุณแออุ้มนะครับคุณมณิดานะสวัสดีด้วยนะครับสวัสดีแฟนคลับพี่พิกลิตด้วยนะมีข้อความจากคุณป๊อปแท็บนะครับบอกว่าคิดถึงเพลงฟีเจอริงนะครับของการโคจรมาเจอกันระหว่างพี่ตูนบอดี้สแลมแล้วก็คุณสิริพรอัมไพพงศ์นะฮะได้เลยนะครับเพลงนี้ก็ไม่ค่อยได้เล่นเหมือนกันนะฮะสวัสดีพี่แก้มด้วยนะครับคำตอบง่ายมากเลยน้องฟิล์มถ้าเพลงที่ฟีเจอริงด้วยกันเนี่ยมันจะนึกถึงอะไรได้ก็ต้องเป็นนูนิวแล้วก็โบกี้ไลออนอยู่แล้วนะเพราะว่าซัพพอร์ตเพลงนี้นะครับเพลงนี้ก็เป็นเพลงแมสอีกหนึ่งเพลงนะครับในช่วงนี้ติดหูมากๆเลยนะครับสวัสดีคุณออกัสคุณธิดานะครับน้องธิดานะฮะคุณปีโป้นะครับคุณซนซนนะครับสวัสดีคุณรุ้งด้วยนะฮะสวัสดีคุณสุบีมายเลิฟนะครับช่วงบ่ายบอกว่าวันนี้ก็เขาเรียกว่าอะไรนะฮะต้องทำงานนะฮะเอกสารอะไรประมาณนี้นะฮะก็เป็นบทของการทำงานนะเป็นไงบ้างครับเริ่มต้นเดือนทำงานด้วยดีหรือเปล่านะฮะ3เดือนสุดท้ายแล้วนะคุณผู้ฟังเวลาผ่านไปไวมากสำหรับปีนี้นะฮะขอให้เป็น3เดือนสุดท้ายที่มีแต่เรื่องดีๆสำหรับทุกคนนะฮะสวัสดีคุณนุ๊กครับสวัสดีน้องต้นน้ำจากสุราษฎร์ธานีนะฮะสวัสดีคุณบิวนะครับคุณผู้ฟังจากศรีวชานะฮะทักทายนะครับสวัสดีคุณวรพัฒน์คุณไอคุณกุ๊กนะครับวันนี้มารีเควสต์เพลงของพี่เป๊กผลิตโชคนะครับมีคุณเคทีนะครับวันนี้ตื่นมาพร้อมกับเสียงฝนนะฮะฝนตกใช่ไหมครับไม่แน่ใจว่าเจอแดดบ้างหรือเปล่านะครับบางทีเวลาเจอฝนบ่อยๆความรู้สึกมันจะเฉาๆหน่อยคุณผู้ฟังแล้วผมก็จะดีใจมากเลยนะครับถ้าเราได้เจอแดดอะไรเงี้ยมันจะสดชื่นขึ้นมาหน่อยมันก็จะมีความแอคทีฟขึ้นมาหน่อยนะฮะแล้วก็ช่วงนี้พัทยาก็เจอแดดมา 2-3 วันแล้วนะฮะถือเป็นนิมิตหมายที่ดีนะครับขอให้ส่วนไหนก็ตามในชลบุรีแล้วก็จังหวัดอื่นๆด้วยนะครับให้แบบถ้าเกิดยังคง

ประสบปัญหาน้ำท่วมหรือว่าฝนตกก็ขอให้คลี่คลายโดยไวนะฮะสวัสดีคุณปุณนี่ครับสวัสดีคุณบิวด้วยนะครับบอกว่าไม่ค่อยได้ฟังเพลงแกของพี่ว่านธนกฤตเท่าไหร่เลยนะเป็นเพลงที่ตัวเองชอบมากนะครับที่เปิดไปเมื่อต้นชั่วโมงนะฮะจากอัลบั้มสีขาวจ๋องจำได้เลยมีคอนเสิร์ตของพี่ว่านนะฮะชื่อว่าคนดีสีขาวจ๋องนะฮะตอนนั้นก็ขาวทั้งตัวนะครับทั้งชุดอะไรอย่างเงี้ยสวัสดีคุณเจนะครับสวัสดีคุณขวัญ นะครับมาลุ้นตั๋วชมภาพยนตร์นะฮะสวัสดีคุณสิริวรรณานะครับบอกว่าเพลงที่คิดถึงเนี่ยในหมวดของการฟีเจอริงด้วยกันนะฮะก็คือเสือสิ้นลายนะครับที่เป็นเพลงของพี่กอล์ฟ Fucking Hero นะครับสวัสดีคุณทีฟานะฮะสวัสดีคุณลิตาพัทใช่ไหมผมอ่านถูกนะสวัสดีคุณใจเจ้าเอ๋ยนะครับมีข้อความจากคุณไมค์มินินะครับลุ้นบัตรชมภาพยนตร์นะฮะได้เลยครับสวัสดีคุณนพวรรณนะฮะคุณไก่นะครับคุณเบนจี้คุณเอกนะครับก็มาลุ้นตั๋วชมภาพยนตร์เหมือนกันนะฮะสวัสดีคุณดิวครับสวัสดีคุณแบมฮะสวัสดีพี่จุกนะครับทำไมวันนี้ข้อความเยอะเหลือเกินนะฮะเหมือนว่าผมจะพูดไม่หมดเลยนะฮะคุณลิตาคุณนุ่นนิวนะฮะคุณเพชรนะครับคุณเขียวนะสวัสดีนะครับสวัสดีคุณส้มด้วยนะสวัสดีคุณเบียร์นะครับเลือกมาแล้วนะฮะว่าเพลงที่อยากจะเล่นเนี่ยคือเพลงคาตานะครับสวัสดีคุณส้มครับแล้วก็สวัสดีพี่หมูด้วยนะฮะอีกหนึ่งคนที่บอกว่าอยากฟังเพลงดูยูของแบมแบมก็เซเว่นเราเริ่มด้วยเพลงนี้ก่อน

0: Good Life Radio Good Life Good Music
1: จักรวาลไม่มีที่สิ้นสุดความท้าทายที่ไม่มีวันหมดไปเกิดมาเพื่อเป็นนูนิวนูนิว Second Concert Born to be นูนิว Concert คอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งที่2ของนูนิวโชว์รินวันที่31ตุลาคม2569ณ Impact Arena เมืองทองธานีใครที่พลาดการกดบัตรการแสดงในครั้งนี้สามารถซื้อไลฟ์สตรีมได้ตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคม2569ดูสดแบบมีความสุขไปพร้อมกันเริ่มต้นที่ 1,290 บาทฟินต่อกับรีรันได้อีก5วันในราคา 1,690 บาทและเต็มอิ่มกับรีรันได้อีก10วันราคาเพียง 1,990 บาทเลือกแพ็กเกจที่ใช่เตรียมรับชมความสนุกและมีความสุขไปพร้อมกันกดซื้อความสุขได้แล้ววันนี้ที่ www.allticket.com สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ 089-698-2964

0: Sunshine Radio Good Life Good Music
1: ชั่วโมงหน้าดูอะไรกันต่อในช่วงเวลาหลัง4โมงเย็นนะฮะคุณผู้ฟังครับมากลับบ้านด้วยกันในช่วงเวลาหลังเลิกงานนะเลิกงานหรือยังครับใครที่อาจจะกำลังเลิกงานแล้วหรือว่ากำลังขึ้นรถนะ on the way กลับบ้านนะครับเลือกเพลงให้ตัวเองได้ว่าวันนี้เราจะเลิกงานแล้วกลับบ้านด้วยเพลงไหนดีนะครับส่วนใครอยากที่จะลุ้นตัวชมภาพยนตร์ช่วงหน้ากลับมาครับเดี๋ยวเราจะมีการรับคำตอบนะครับในช่วงของ SM No Hell Now Showing ด้วยนะวันนี้เป็นวันสุดท้ายของสัปดาห์ที่จะส่งคำตอบได้นะครับอย่างคุณเอกเองบอกว่าสัปดาห์นี้มันลุ้นฮะอยากที่จะดูภาพยนตร์เรื่อง Resident Evil นะฮะแน่ก็จะเป็นอีกหนึ่งเรื่องครับที่หลายคนรอมากๆสำหรับเรื่องนี้ชั่วโมงนี้ทิ้งท้ายกับงานจากลิปตาและเพิร์ดพีชนี่คือขออนุญาตรักนะฮะหลังเพลงนี้มีลิซ่ากับสวัสดีค่ะช่วงหน้ากลับมาดูไลฟ์กันต่อครับ Sunshine Radio Good Life Good Music กับฟิล์มครับ

0: หนังเรื่องนี้ใครเป็นพระเอกไททานิกลีโอนาร์โดแบทแมนโรเบิร์ตแพตตินสันมือปืนโลกพระจันทร์
1: เต๋าสมชาย
0: รู้ลึก
1: รู้จริง
0: รู้ขนาดนี้มีตั๋วหนังมาแจก Know How Now Showing โดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinemaแค่ตอบคำถามให้ได้ว่าหนังประจำสัปดาห์นี้เรื่องไหนใครเล่นตอบถูกรับบัตรชมภาพยนตร์จาก SF ไปเลย5รางวัลรางวัลละ4ใบ
1: เสร็จชะแน
0: ่ติดตามกติกาได้ช่วง DJ ฟิล์มจันทร์ถึงศุกร์4โมงเย็นสนับสนุนโดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinema
2: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ0896982964

0: ชัย Radio Good Life Good Music
1: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ 089-698-2964

ึ่งงานจากแปลงทิพย์นะฮะนี่คือผวังจิตนะครับก่อนหน้าคือหนึ่งงานที่คุณช่วยเลือกนะครับนั่นคืองานจากพี่กอล์ฟฟักกิ้งฮีโร่นะฮะแล้วก็ได้แบมแบมก็อตเซเว่นนะครับมาร่วมฟีเจอริงด้วยนะคุณผู้ฟังต่อเนื่องในช่วงเวลาหลัง4โมงเย็นกับฟิล์มที่นี่ซันชายเรดิโอกูดไลท์กูดมิวสิกนะฮะชั่วโมงที่3ครับชั่วโมงนี้กลับบ้านด้วยกันนะฮะแล้วก็ไม่ลืมที่จะชวนผู้ฟังมาลุ้นตัวชมภาพยนตร์ไปด้วยกันในช่วงของ SM No Hell Now Showing นะสามารถไปดูจอได้เลยทาง Facebook Fanpage ของ Sunshine Radio Thailand นะครับแน่นอนช่วงนี้ผมน่าจะพูดได้อย่างเต็มปากเลยนะครับว่าถ้าเกิดพูดถึงในวงการเพลงนะเพลงไหนที่มันมีกลิ่นอายความเป็นไทยมาผสมอยู่ในนั้นเนี่ยจะเป็นด้วยการร้องสไตล์การร้องการเอื้อนก็ดีนะครับดนตรีก็ดีนะครับก็จะมีความแมสเป็นส่วนใหญ่นะครับถูกใจคนไทยหลายๆคนนะฮะในขณะเดียวกันครับล่าสุดเองนะครับศิลปินที่หลายคนชอบอย่างต้าอู่พิทยาแล้วก็น้องมางนะครับจากเอเชียเซเว่นนะฮะก็เป็น2คนแล้วครับที่เป็นผู้ชนะจากรายการ Thailand Chosen One นะครับเดินทางสู่เวทีระดับเอเชียนะครับก็เรียกว่าจบลงอย่างเป็นทางการแล้วนะสำหรับการแข่งขันนะครับ ThailandChosen One 2026นะครับเป็นเวทีที่เฟ้นหาศิลปินเพื่อเป็นตัวแทนประเทศไทยครับก้าวเข้าสู่การแข่งขัน Eurovision Song Contest Asia นะครับโดยผู้ชนะในครั้งนี้ได้แก่ต้าอู่พิทยาแล้วก็มางนะครับปิยธิดาเป็นผู้หูศิลปินเสียงเอกลักษณ์ทั้งคู่เลยนะครับเมื่อวันที่27กันยายนที่ผ่านมานะครับซึ่งในการแข่งขันในครั้งนี้ต้าอู่และมางก็ได้ขึ้นโชว์ในเพลงที่ชื่อว่ากลิ่นราตรีหรืออโรมานะครับก็เป็นบทเพลงล่ะครับที่ถูกทำขึ้นมาใหม่นะเพื่อที่จะถ่ายทอดความเป็นเอกลักษณ์ทางดนตรีของทั้งคู่นะครับแล้วก็ถ่ายทอดออกมาได้อย่างลึกซึ้งผ่านเสียงร้องอันทรงพลังจนคว้ารางวัลชนะเลิศไปครอบครองได้นะครับจริงๆยังมีศิลปินอีกหลายคนเลยนะครับแต่ทว่าโดยต้าอู่แล้วก็มางเองก็เป็นผู้ชนะนะฮะสำหรับในการแข่งขันครั้งนี้ครับเป็นตัวแทนประเทศไทยเดินหน้าสู่เวทีที่ชื่อว่า Eurovision Song Contest Asia นะครับก็จะเป็นการประกวดร้องเพลงระดับนานาชาติในเวอร์ชันเอเชียครั้งแรกนะครับของเวทีระดับโลกอย่างเวทีนี้นะฮะที่จะมีผู้เข้าประกวดทั้งหมดเนี่ย11ประเทศด้วยกันโดยจัดขึ้นนะครับในวันที่14พฤศจิกายนที่จะถึงนี้นะครับก็เดือนหน้านี้แล้วในช่วงกลางเดือนนะฮะที่กรุงเทพมหานครนี้เองนะครับนี่คือเพลงนั้นครับ

Sunshine Top of the Week สนับสนุนโดยศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชาให้ทุกไลฟ์สไตล์มีความหมายในทุกวัน

0: Sunshine Top of the Week สนับสนุนโดยศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชาให้ทุกไลฟ์สไตล์มีความหมายในทุกวัน
1: และนี่ก็คือ5เพลงนะครับที่เป็น Top of the Week ในสัปดาห์ล่าสุดนะฮะขอบคุณด้วยกับทางศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คแล้วก็โรงแรมแปซิฟิกพาร์คศรีราชานะครับที่เป็นผู้สนับสนุนของเราเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการเรียนชาร์ตท็อป20นะครับแล้วก็ Top of the Week แบบนี้ในทุกช่วง DJ ด้วยนะล่าสุดคุณผู้ฟังใครสนใจอยากที่จะได้แสแนคบ็อกซ์นะครับไม่ว่าคุณจะมีงานประชุมงานสัมมนางานวิชาการนะครับหรือว่าจะเป็นงานเลี้ยงพนักงานพิธีไทยพิธีมงคลต่างๆนะครับถ้ายังขาดเรื่องของสแนคบ็อกซ์นะติดต่อที่นี่ได้เลยนะครับจะได้ทำให้โอกาสสำคัญของคุณเนี่ยสมบูรณ์แบบมากที่สุดครับ The Park Restaurant and Cafe ก็รับจัดสแนคบ็อกซ์แบบครบวงจรนะฮะก็ยกทัพขนมแสนอร่อยอัดแน่นด้วยคุณภาพผลิตสดใหม่ตามออเดอร์แล้วก็หอมกลุ่นจากเตาเลยนะมีให้เลือกหลากหลายราคานะครับก็มีบัดเจ็ตยังไงจำนวนกี่คนนะครับใช้แค่ไหนก็ปรึกษาเขาได้นะครับ2หมายเลขนะครับ0909738981หรือ0383286000ก็ได้นะรับประกันความอร่อยสดใหม่และตรงเวลาหนึ่งงานจากบีมวรนันท์นะครับนี่คือห้ามน้ำตานะฮะ

0: Good Life Radio Good Life Good Music
1: เงินจะไม่พอแล้ว
2: มีทองไหม
1: มี
2: งั้นไปทองมาเงินไปสิ
3: จำชื่อนี้ไว้ร้องตามพร้อมกัน3 2 1ไป
4: ทองมาเงินไปรับใครฝากทอง
5: พิเศษเพียงแจ้งว่าฟังจากสัญชัยเรดิโอรับวงเงินเพิ่มบาทละ 6,000 ฟรีดอกเบี้ย1เดือนสัญญา4เดือนด่วนวันนี้ถึง15พฤศจิกายน69รีบไปเลยที่ร้านทองมาเงินไปทุกสาขาใกล้บ้าน
6: เปิดรายงานสถานการณ์ผิวล่าสุดตอนนี้รังสีตัวร้ายกำลังก่อตัวเป็นฝ้าบนใบหน้าคุณโดยไม่รู้ตัวหากคุณกำลังเจอปัญหานี้แนะนำให้รีบจัดการด้วย3สเต็ปจากซิสตาตัดวงจรจากฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ใช้เท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดด้วยเซรั่มฝ้าใช้เท้าปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงด้วยเจลลำไยใช้เท้าจบรายงานปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าวันนี้ที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ
7: มาสัมผัสประสบการณ์ใหม่ที่ Central Marina Outlet The First Day Tonight Lifestyle Outlet in Thailand หนึ่งเดียวในไทยพบกับแบรนด์โปรดของคุณมากมายลดแรงสูงสุด 70% และพิเศษสุดช้อปปิ้งจุใจชิลกับ Night Market สุดฮิตกว่า100ร้านค้าเปิดยาวถึงเที่ยงคืนพร้อมเติมเต็มกับความอร่อยกับร้านอาหารเกาหลีรสเลิศ Central Marina Outlet ใกล้กว่าที่คิดสนุกกว่าที่เคย
8: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ0896982964

Know How Now Showing โดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinemaถึงช่วงเวลาของการลุ้นรับบัตรชมภาพยนตร์แล้วครับในช่วงของ SF Know How Now Showing นะฮะจาก SF Cinema กันแล้วนะครับกับช่วงของ Know How Now Showing โดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinema 3เรื่องสัปดาห์นี้คุณผู้ฟังครับก็จะมีทั้งเรื่องที่หยดสมิงเขากวางนะครับเป็นแนวแอคชั่นแอดเวนเจอร์สยองขวัญที่นำโดยณเดชน์คุกิมิยะนะครับมีบอมเมลดานะครับมีคุณองอาจเจียมเจริญพรกุลและคุณวิชภาสสุเมติกุลนะฮะกำกับโดยนริศยุวบูรณ์แล้วก็คุณธนเดชประดิษฐ์นะฮะเป็น2ผู้กำกับสำหรับเรื่องนี้เขาฉายวันแรกเมื่อวานนี้เองนะครับใครที่ติดตามจักรวาลที่หยดก็ไปดูในโรงภาพยนตร์ได้เลยส่วนเรื่องที่2ครับนั่นคือ Verity เงื่อนวิปลาสนะครับดราม่าระทึกขวัญอาชญากรรมที่นำแสดงโดยดาโกต้าจอห์นสันแอนแฮทเวย์แล้วก็จอร์จฮานเน็ตนะฮะกำกับโดยไมเคิลโชอันเตอร์นะครับเขาฉายวันนี้เป็นวันแรกในโรงภาพยนตร์นะครับแล้วเรื่องสุดท้ายนั่นคือมิอัสมาค่ายสยองของสองเรานะครับก็เป็นแนวตลกสยองขวัญระทึกขวัญโรแมนติกนะครับนำโดยฮันนาไอบินเดอร์จิลเลียนแอนเดอร์สันและอแมนดาฟ็อกนะครับกำกับโดยเจนเซนบลันนะครับเขาฉายวันนี้เช่นเดียวกันนะคำถามของเราในสัปดาห์นี้ถามง่ายๆว่าน้องโบเมลดาครับเขาเป็นนักแสดงนำจากภาพยนตร์เรื่องอะไรในโจทย์และช้อยของเราระหว่าง SF ข้อ A เรื่องอนงนะครับหรือจะเป็น SF ข้อ B เรื่องที่หยดสมิงเขากวางนะครับเลือกคำตอบง่ายๆแบบนี้แล้วส่งมาได้เลยตามด้วยชื่อนามสกุลเบอร์โทรติดต่อแล้วก็ส่งมาหาฟิล์มได้ที่ LINE Official ครับ @sunshineradio นะฮะเดี๋ยวฟิล์มจะมาเฉลยในวันพรุ่งนี้ขอบคุณด้วยกับ SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinema ครับ Know How Now Showing โดยSF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ

0: Thai Radio Good Life Good Music
1: ถ้าตกหลุมรักเมืองพัทยา
2: คอนโดที่ดีไม่จำเป็นต้องติดทะเลแต่เป็นคอนโดที่ใช้ชีวิตง่ายขึ้นทุกวัน
3: สุภาลัยเซนส์พัทยาออกแบบพื้นที่ให้คุณใช้ชีวิตได้คุ้มค่าทุกตารางเมตรห้องกว้างใช้งานได้จริงขนาด 31.5 ถึง 65 ตารางเมตร
2: คอนโดใหม่ใจกลางพัทยาใกล้สุขุมวิทเพียง250เมตรเชื่อมต่อทุกไลฟ์สไตล์ได้อย่างลงตัวปลดล็อกตัวตนในทุกด้านของชีวิต
3: เริ่มเพียง 1.39 ล้านบาท
2: พิเศษ50ท่านแรกฟรีเครื่องใช้ไฟฟ้าเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดโทร1720
4: ถ้าพัทยาคือจุดหมายปลายทางเซ็นทรัลพัทยาคือ must visit destination สัมผัสประสบการณ์ช็อปแฟชั่นระดับโลกริมชายหาดลิ้มรสอาหารเลิศรสจากทั่วทุกมุมโลกสนุกกับความบันเทิงและไลฟ์สไตล์ที่ไม่เหมือนใครกว่า700ร้านค้าริมชายหาดพัทยาเซ็นทรัลพัทยา
5: The Global Landmark Beachfront Shopping Destination Shop Eat Play The must visit destination in Pattaya
6: ดีไซน์สวยสัมผัสสบายพร้อมความคุ้มค่าที่เหนือกว่าพบกับ Index Sofa and Living Sale เลือกช็อปโซฟาดีไซน์พรีเมียมลดสูงสุด 70% พร้อมข้อเสนอพิเศษราคาจอยไพรส์สำหรับโซฟาแบรนด์ Index และ Winner ทั้งโซฟาปรับระดับได้โซฟาผ้าโซฟาเบสพิเศษสำหรับจอยเมมเบอร์ช็อปโซฟาทุกรุ่นรับเพิ่ม500 points ต่อชิ้นพร้อมรับสิทธิพิเศษจากบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ17กันยายนถึง28ตุลาคมนี้ Design for Better Living Quality You Can Trust ที่ IndexLiving More.

0: Sunshine Radio Good Life Good Music
1: ชั่วโมงหน้าดูอะไรกันต่อครับในช่วงเวลาหลังห้าโมงเย็นนะฮะตามต่อกับฟิล์มได้ในช่องทางออนไลน์นะครับไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ sunshinefm.com นะครับหรือจะเป็นทาง TikTok Live ก็ได้นะแล้วก็แอปพลิเคชันเราก็มีที่คุณสามารถดาวน์โหลดได้ฟรีครับไม่ว่าจะใช้ Android หรือ iOS เซิร์ชว่า Sunshine Radio Thailand ได้เลยนะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวมาฟังเพลงด้วยกันชั่วโมงหน้าขอเพลงเพิ่มเติมได้ทาง LINE Official นี่แหละครับ LINE @sunshineradio ได้เลยชั่วโมงหน้าเดี๋ยวจะมีเพลงของ Three Man Down นะครับแล้วก็มีข้อความจากคุณฟ้าสายบอกว่าอย่าฟังนาฬิกาทรายได้เลยครับเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเดี๋ยวฟิล์มเปิดให้ชั่วโมงนี้ทิ้งท้ายกับ Binocular ครับ Deep ครับ

0: Radio Good Life Good Music
1: ดีไซน์สวยสัมผัสสบายพร้อมความคุ้มค่าที่เหนือกว่าพบกับ Index Sofa and Living Sale เลือกช็อปโซฟาดีไซน์พรีเมียมลดสูงสุด 70% พร้อมข้อเสนอพิเศษราคา Joy Price สำหรับโซฟาแบรนด์ Index และ Winner ทั้งโซฟาปรับระดับได้โซฟาผ้าโซฟาเบดพิเศษสำหรับ Joy Member ช็อปโซฟาทุกรุ่นรับเพิ่ม500 points ต่อชิ้นพร้อมรับสิทธิพิเศษจากบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ17กันยายนถึง28ตุลาคมนี้ Design for Better Living Quality You Can Trust ที่ IndexLiving More
2: หนังเรื่องนี้ใครเป็นพระเอกไททานิคลีโอนาร์โดแบทแมนโรเบิร์ตแพตตินสันมือปืนโลกพระจันทร์เต๋าสมชายรู้ลึกรู้จริงรู้ขนาดนี้มีตั๋วหนังมาแจก Know How Now Showing โดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และSFX Cinema World Class Cinema แค่ตอบคำถามให้ได้ว่าหนังประจำสัปดาห์นี้เรื่องไหนใครเล่นตอบถูกรับบัตรชมภาพยนตร์จาก SF ไปเลย5รางวัลรางวัลละ4ใบ
3: เสร็จชะแน
2: ่ติดตามกติกาได้ช่วง DJ ฟิล์มจันทร์ถึงศุกร์4โมงเย็นสนับสนุนโดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinema
4: 5 4 3 2 1 1 1 1 1
2: อยากให้เพลงที่คุณเชียร์อยู่ที่1นานๆแบบนี้ฟัง Sunshine Radio แล้วส่งคะแนนทุกช่วง DJ
5: Sunshine Top 20
2: 20อันดับเพลงฮิตที่สุดของคุณผู้ฟังที่ถูกขอกันเข้ามามากที่สุดประจำสัปดาห์และติดตามการรายงานชาร์ตทุกวันอาทิตย์บ่าย2ถึง5โมงเย็นสนับสนุนการจัดอันดับโดยศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชาให้ทุกไลฟ์สไตล์มีความหมายในทุกวันโรงแรมแปซิฟิกพาร์คข้างโรบินสันศรีราชาโรงแรมระดับ4ดาวมาตรฐานการท่องเที่ยวยั่งยืนระดับ5ดาวจากโครงการสตาร์โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยการันตีด้วยรางวัลโกลเซอร์เคิลอวอร์ด6ปีซ้อนจาก Agoda และ Traveloka และห้องอาหารเดอะพาร์คชั้น1โรงแรมแปซิฟิกพาร์คให้เดอะพาร์คดูแลมื้อสำคัญของคุณสนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ0896982964

0: หนึ่งงานจากพี่เป๊กผลิตช่องนะครับนี่คือ I Have Got You นะฮะแล้วก็สวัสดีแฟนคลับของพี่เป๊กด้วยนะครับอย่างคุณเอ็มดิศยานะฮะแวะมาส่งคะแนนนะครับให้กับเพลงนี้ด้วยนะครับแล้วก็บอกว่าขอบคุณที่เปิดเพลงนี้ให้นะคะคุณดิศยาเนี่ยคุณเป็นนุชเนี่ยคุณบอกผมหน่อยสิเมื่อหลายปีที่แล้วอ่ะอันนี้เป็นเพลงภาคต่อหรือเปล่าครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยปัจจุบันในปี2026นะจะมีเพลงที่ชื่อว่า I Have Got You ก็คือซิงเกิลเมื่อครู่นี้ใช่ไหมฮะแต่เมื่อหลายปีที่แล้วไม่แน่ใจว่าสัก11ปีหรือเปล่านะจริงๆมี You Got Me You Have Got Me นะของพี่เป๊กเหมือนกันนะฮะมันเป็นภาคต่อกันหรือไม่อย่างไรนะก่อนหน้าคือหนึ่งงานจากพี่อ๊อฟปองศักดิ์แล้วก็เบนชลาทิศนะครับเพียงข้างหลังแล้วมีงานจากโบกี้ไลออนนะครับที่คุณฟ้าใสนะครับช่วยเลือกเข้ามานะครับก็คือนาฬิกาทรายนะจัดให้เรียบร้อยครับ
1: ฉันควรทำอย่างไรเมื่อเธอไม่เปลี่ยนไป
0: ไปกันต่อกับพวกเมอร์หนึ่งงานจากน้องแอลนะที่ช่วยเลือกเข้ามากับมาโซคิส

เป็นหนึ่งเพลงที่ดีเสมอมาครับโอ้โหเพลงนี้ดีจังเลยนะฮะนี่คือหนึ่งงานจาก Freehand นะฮะคุณผู้ฟังบอกว่าจริงๆแล้วเพลงนี้ก็น่าจะเป็นเหมือนสักเพลงเดียวท้วนนะฮะของ Freehand ที่ดูจะเป็นเพลงรักหรือเปล่าก็ไม่รู้นะฮะเพราะว่าส่วนใหญ่ Freehand เองก็จะหนักไปทาง Hurt หน่อยนะครับเมื่อถูกคนพบครับ Finally She Found ก่อนหน้าคือ Three Man Down นะครับข้างกันหรือว่า Stee ก็เล่นให้กับชาวเมืองด้วยนะ1เพลงที่ทาง TikTok Liveอย่างคุณแม็กซ์ช่วยแนะนำแล้วก็เลือกเข้ามาในช่วงเย็นมากันที่ความเป็นป๊อปร็อกอย่างพี่กบแท็กซี่บ้างครับคิดถึงฉันไหมเวลาที่เธอ

0: ชัย Radio Good Life Good Music
1: ดีไซน์สวยสัมผัสสบายพร้อมความคุ้มค่าที่เหนือกว่าพบกับ Index Sofa and Living Sale เลือกช็อปโซฟาดีไซน์พรีเมียมลดสูงสุด 70% พร้อมข้อเสนอพิเศษราคา Joy Price สำหรับโซฟาแบรนด์ Index และ Winner ทั้งโซฟาปรับระดับได้โซฟาผ้าโซฟาเบดพิเศษสำหรับ Joy Member ช็อปโซฟาทุกรุ่นรับเพิ่ม500 points ต่อชิ้นพร้อมรับสิทธิพิเศษจากบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ17กันยายนถึง28ตุลาคมนี้ Design for Better Living Quality You Can Trust ที่ IndexLiving More
2: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ 089-698-2964

0: Sunshine Radio Good Life Good Music
1: ส่วนอีกหนึ่งข้อความนะครับเป็นข้อความนี้เลยนะฮะเป็นเพื่อนชาววัยใกล้เกษียณของผมเองนะฮะไม่ได้ฟังกันนานเลยนะครับแวะมาทักทายนะฮะก็เวลคัมนะครับบอกว่าช่วงนี้ก็เตรียมตัวยอเขาเรียกว่าอะไรนะเขาดาวช่วงวัยเกษียณนะฮะก็จะเป็นเรื่องของฝั่งของข้าราชการเนาะมีขอเพลงหนึ่งนะครับบอกว่าอยากฟังเพลงนี้แต่ไม่แน่ใจว่าจะเชยไปหรือเปล่าหนึ่งงานจากวัชราวลีนะครับเขียนถึงเธอจากบนฝั่งเธออ่านมันในทะเลครับ

เดี๋ยวเวลาต้องร่ำลาแล้วนะฮะวันนี้ก็ลาไปในช่วงเวลาสัก5โมงกับ55นาทีนะครับเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้วันศุกร์ปลายสัปดาห์ครับมาฟังเพลงแล้วก็มีความสุขไปด้วยกันนะในช่วงของเดือนตุลาคมนะครับนี่คือหนึ่งงานจากนนทนนท์ความทรงจำที่แสนดีครับ

0: Sky Radio Good Life Good Music
1: ฟังเพลงดูดีเจจัดรายการสดจากสตูดิโออัปเดตเพลงฮิตเทรนด์ใหม่ๆหรือข่าวในกระแสใช่แล้วครับแค่พิมพ์ sunshinefm.com แล้วกด Enter เว็บเดียวที่ทั้งฟังเพลงเพราะดูดีเจจัดรายการดูศิลปินที่มาสัมภาษณ์สดรวมถึงไม่พลาดเรื่องราวคูลๆที่คอยอัปเดตให้ไม่ตกเทรนด์ sunshinefm.com พิมพ์เลย
2: Good Life Good Music

0: Thai Radio Good Life Good Music
1: ทุกครั้งที่ขับรถไม่เหงาหรอกค่ะเพราะเรามีเพื่อนเพื่อนคนนี้คอยเปิดเพลงเพราะๆให้ฟังมีเรื่องคูลๆมาเล่าให้ฟังบ่อยๆบางทีก็มีมุกที่คอยทำให้เราแอบอมยิ้มเพื่อนคนนี้ชื่อสัญชัยเรดิโอค่ะ
2: มีสัญชัยเรดิโอเป็นเพื่อนชัดๆไปตลอดทางแค่เปิดแอปแล้วคอนเน็กเข้ากับวิทยุติดรถยนต์แค่นี้การเดินทางครั้งต่อไปของคุณไม่ว่าจะขึ้นเหนือล่องใต้ฝนตกหรือรถติดรับรองไม่มีเหงาแน่นอน
3: Good life, good music.

0: Thai Radio. Good life, good music.
1: 5, 4, 3, 2, 1, 1, 1, 1, 1.
2: อยากให้เพลงที่คุณเชียร์อยู่ที่1นานๆแบบนี้ฟังSunshine Radio แล้วส่งคะแนนทุกช่วงดีเจ
3: Sunshine Top 20
2: 20อันดับเพลงฮิตที่สุดของคุณผู้ฟังที่ถูกขอกันเข้ามามากที่สุดประจำสัปดาห์และติดตามการรายงานชาร์ตทุกวันอาทิตย์บ่าย 2-5 โมงเย็นสนับสนุนการจัดอันดับโดยศูนย์การค้า Pacific Park ศรีราชาให้ทุกไลฟ์สไตล์มีความหมายในทุกวันโรงแรม Pacific Park ข้างโรบินสันศรีราชาโรงแรมระดับ4ดาวมาตรฐานการท่องเที่ยวยั่งยืนระดับ5ดาวจากโรงการสตาร์โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยการันตีด้วยรางวัล Go Circle Award 6ปีซ้อนจาก Agoda และ Traveloka และห้องอาหาร The Park ชั้น1โรงแรม Pacific Park ให้ The Park ดูแลมื้อสำคัญของคุณ
0: Sunshine Radio, good life, good music.

ุณกำลังฟังสัญชัยเรดิโอทางสถานีวิทยุสัญชัยดีไลท์ 88.5 MHz สนใจวางแผนสื่อโฆษณาติดต่อ038 424 501-2

0: by Radio Good Life Good Music
1: Index Living Mall แจกความฟีลกู๊ดให้ทุกบ้านถึงเวลาแต่งบ้านให้สวยจื่นพร้อมเปิดโหมดเฉลิมฉลองให้สุดกับ Index Gift of Happiness 2026เทศกาลความสุขไม่รู้จบยิ่งช้อปยิ่งแฮปปี้เพราะ Index Living Mall ยืนหนึ่งเรื่องเฟอร์นิเจอร์ของใช้และของแต่งบ้านจัดมาให้คนรักบ้านได้เลือกช้อปดีไซน์จุใจของครบต้อนรับเทศกาลแห่งความสุขยิ่งใหญ่กว่าทุกปี30ตุลาคม2568ถึง7มกราคม2569กับเทศกาลความสุขไม่รู้จบIndex Gift of Happiness 2026ที่ Index Living Mall ทุกสาขาค่ะ
2: กางเกงตัวเดิมเคยใส่แล้วหล่อตอนนี้ใส่แล้วรั้งจนร้องขอชีวิต
3: อย่าเพิ่งท้อหุ่นดีสร้างได้แค่พาใจออกไปฟิต We Square Fitness Club อุปกรณ์ครบทันสมัยสระว่ายน้ำกว้างเทรนเนอร์มืออาชีพมากประสบการณ์ใจดีกล้ามเน้น
4: สุขภาพดีขึ้นคุณภาพชีวิตก็ดีขึ้นสัมผัสผลลัพธ์ที่ไม่ดีกว่าในราคาที่คุณเข้าถึง
3: We Square Fitness Club บางเสร่ติดถนนสุขุมวิทหน้าโครงการบ้านคุณสุขโทรวันนี้รับรองพิเศษ0955319363และ Facebook @wisquarefitnessclub
5: แซ่บในภาษาอีสานแปลว่าอร่อยยกตัวอย่างเช่นวันนี้ยกก้นกันไปร้านแซ่บไฮรสชาติอาหารทุกจานของที่นี่แซ่บแซ่บแซ่บมากแซ่บหลายแซ่บเวอร
3: ์แซ่บไฮร้านอาหารอีสานที่เสิร์ฟอาหารอีสานแท้ๆรสชาติพื้นบ้านแซ่บถึงแก่นในสไตล์อีสานโมเดิร์นแซ่บจัดจ้านทุกเมนูพร้อมมุมถ่ายรูปเก๋ๆเคล้าคลอไปกับสารพัดเครื่องดื่มจากม่วนจอยบาร์พร้อมเลือกช็อปงานฝีมือที่เฮือนพวนชวนครับแซ่บพร้อมกันทั้งแซ่บไฮบิสโตรพัทยาสาย3ตรงข้ามโรงพยาบาลเมืองพัทยาและแซ่บไฮพัทยาใต้ตรงข้ามตึกคอม11โมงเช้าถึง4ทุ่มดูเมนูคลิก Facebook แซ่บไฮพัทยาสาย3แซ่บไฮแซ่บถึงแก่นอีสานในรูปแบบสากล
6: เช้าๆหาอะไรรองท้อง
7: สายๆนัดคุยงานต่อ
6: บ่ายๆก็นัดรวมกวนเพื่อนเก่า
7: ส่วนตอนค่ำก็มีนัดกินข้าวกับครอบครัว
6: จะดีแค่ไหนถ้าทุกนัดจบที่นี่นัดครั้งต่อไปนึกถึง Grab A Bite Cafe จะมีตติ้งหรือคุยงานพร้อมบริการเสมอ Wi-Fi ก็มีห้องน้ำก็สะอาดบรรยากาศสบายเมนูอาหารหลากหลายทั้งอาหารไทยร่วมสมัยยุโรปและญี่ปุ่นโดยเฉพาะกาแฟที่มีสูตรการเบลนด์เมล็ดเฉพาะตัว
7: Grab A Bite Cafe ใน VC Resident ติดม.ศรีปทุมชนบุรีนั่งได้ทั้งวัน7โมงเช้าถึง3ทุ่ม0972509361

0: ฟังเพลงกันมาแบบต่อเนื่องเลยนะคะช่วงนี้หิวกันหรือยังคะพริกไทยแนะนำที่นี่ดีกว่าค่ะที่ Grab a Bite Cafe ค่ะที่นี่เป็นร้านอาหารประเภทจานเดียวนะคะแต่ว่ามีทั้งอาหารยุโรปพิซซ่าพาสต้าสเต็กอาหารเอเชียอาหารญี่ปุ่นก็มีนะคะทั้งราเมงข้าวหมูทอดทงคัตสึอาหารไทยร่วมสมัยก็มีด้วยอย่างผัดไทยกุ้งสดข้าวผัดต้มยำกุ้งข้าวผัดพริกเผาไก่กรอบโอ้โหอร่อยทุกเมนูเลยค่ะแล้วก็ยังมีเครื่องดื่มด้วยนะคะทั้งร้อนทั้งเย็นเมล็ดกาแฟที่ร้านเนี่ยเป็นกาแฟบราซิลค่ะแล้วก็มีสูตรการเบลนด์เมล็ดกาแฟของทางร้านเนี่ยนะคะมีกลิ่นแล้วก็มีรสสัมผัสที่ละมุนแถมยังมีเครื่องดื่มพิเศษอื่นๆอีกเยอะเลยค่ะทั้งชาพีชที่ให้กลิ่นหอมหวานแล้วก็มีเมนูยอดฮิตด้วยนะคะอย่างชาผลไม้แล้วก็อิตาเลียนโซดารวมไปถึงสมูทตี้ด้วยแล้วก็มีขนมหวานด้วยขาดไม่ได้เลยนะคะสำหรับสายหวานทั้งวาฟเฟิลเบลเยียมนะคะซึ่งแป้งของทางร้านเนี่ยบอกเลยว่าเนื้อนุ่มมากๆเหนียวนิดๆอร่อยลงตัวมากๆค่ะพานาคอต้าอีกเมนูหนึ่งซึ่งเป็นเมนูที่ขายดีมากๆเลยนะคะด้วยสูตรซอสสตรอเบอรี่ที่เขาสร้างสรรค์ขึ้นมาเองเลยค่ะของว่างแบบอิ่มท้องก็มีเหมือนกันนะคะทั้งแซนด์วิชทูน่าหอมทอดหรือว่าชุดพิเศษเป็นกราฟไฟค่ะเป็นชุดรวมมิตรทั้งกุ้งปลาหมึกเฟรนช์ฟรายแล้วก็หอมทอดด้วยบรรยากาศที่ร้านเนี่ยน่านั่งมากๆเลยนั่งกันแบบสบายๆนั่งได้ทั้งวันมี Wi-Fi บริการด้วยร้านก็สะอาดเย็นสบายห้องน้ำสะอาดร้านอยู่ติดกับม.ศรีปทุมชลบุรีใกล้กับนิคมอมตะค่ะที่ Grab Abai Cafe เขาเปิดทุกวันนะคะตั้งแต่7โมงเช้าจนถึง3ทุ่มแอดไลน์ ID ไปได้เลยนะคะพิมพ์ Grab Abai Cafe เพิ่มเพื่อนได้เลยค่ะหรือว่าจะโทรไปก็ได้นะคะที่หมายเลข092-250-9361ค่ะ
1: Enjoy the day, enjoy the music

0: ่งเพลงพอให้คุณผู้ฟังฟังกันหลายเพลงเลยนะคะช่วงนี้อยู่ด้วยกันกับ V Square Fitness Club ค่ะที่นี่อุปกรณ์ครบทันสมัยมีสระว่ายน้ำกว้างแล้วก็มั่นใจได้เลยนะคะกับเทรนเนอร์มืออาชีพประสบการณ์เยอะมากๆเลยแล้วก็ให้คำแนะนำได้แบบตรงจุดด้วยแถมยังช่วยแก้ไขปัญหาอาการบาดเจ็บได้อย่างทันท่วงทีด้วยค่ะที่นี่ค่ะ Fitness Clubที่ตอบโจทย์คนรักสุขภาพทั้งคนวัยทำงานหรือว่าผู้สูงอายุฟิตกันได้แบบทั้งครอบครัวเลยค่ะที่ V Square Fitness Club อยู่ที่บางเสร่ติดถนนสุขุมวิทนะคะหน้าโครงการบ้านคุณสุขจอดรถง่ายเดินทางสะดวกคุณดีสร้างได้แค่พาใจออกไปฟิตค่ะแล้ววันนี้ก็มีโปรโมชั่นพิเศษมาฝากกันด้วยนะคะที่หมายเลขนี้โทรไปได้เลยค่ะ0924826655และ Facebook ที่ SI V Square Fitness Club ค่ะ
1: Best International Hits

0: Thai Radio Good Life Good Music
1: ศูนย์การค้าเทอร์มินอล21พัทยาเปิดประสบการณ์ช้อปปิ้งสุดชิคในบรรยากาศ Market Street จาก6ประเทศทั่วโลกครบทุกความต้องการกับแฟชั่นฟู้ดฟิล์มกว่า300ร้านค้า Foodland Supermarket และโรงภาพยนตร์ SFX Pier 21 Food Court กว่า30ร้านดังในราคาเริ่มต้นเพียง28บาทพลาดไม่ได้กับโปรโมชั่นพิเศษสุดกว่า300ร้านค้ามาค้นพบความหมายใหม่แห่งการช้อปได้ที่ Terminal 21 พัทยา The whole world is here
2: เป็นส่วนตัวในแบบ Service Apartment อบอุ่นแบบที่ทำให้ความรู้สึกเหมือนอยู่บ้าน VC Resident Service Apartment ที่มีครบทั้งเฟอร์นิเจอร์ครบชุดมุมห้องครัวพร้อมชุดเครื่องครัวและเครื่องใช้ไฟฟ้าครบครัน High Speed Wi-Fi อ่างอาบน้ำที่ทำให้คุณได้ผ่อนคลายทุกห้องบริการทำความสะอาดห้องพักพนักงานต้อนรับพร้อมระบบความปลอดภัย CCTV อุ่นใจด้วยรปภ24ชั่วโมง VC Resident Service Apartment เดินทางสะดวกติดมหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตชลบุรีใกล้นิคมอมตะและสถานที่สำคัญมากมายสำรองที่พัก0381460067และ0927457772 www.vcresident.com

0: Thai Radio Good Life Good Music
1: ชมพลุสุดอลังการเทศกาลดนตรีริมหาดหรือจะสาดน้ำวันไหลและงานใหญ่ๆอีกตลอดปีที่รอคุณมาเยือนพัทยาให้เราต้อนรับคุณในทุกเทศกาลที่โรงแรม VC Hotel พัทยาห้องพักสะอาดมีมาตรฐานพร้อมอาหารเช้าบริการเป็นเซตสะดวกสบายเดินทางง่ายใกล้ห้างใกล้หาดและสถานที่จัดงานสำคัญมากมาย
2: VC Hotel พัทยาถนนพระตำหนักพัทยาใต้สำรองห้องพักโทร038-424-504-8หรือเว็บไซต์ vchotelpattaya.com
3: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ0896982964

0: าส่งเพลงเพราะกันต่อกับแบงค์ธนบัลนะครับ Sunshine Radio Thailand นะอยากฟังเพลงอะไรก็บอกกันที่ไลน์ Official เลยที่ @ Sunshine Radio นะครับคุณผู้ฟังพร้อมกับ VC Residence Service Apartment ด้วยนะครับให้ความสงบครับเป็นส่วนตัวท่ามกลางสังคมคุณภาพที่จอดรถก็สะดวกสบายเสียงด้วยความสะดวกก็ครบครันนะครับทั้งเฟอร์นิเจอร์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ครัวครบชุดเลยนะครับทันสมัยด้วย High Speed Wi-Fi ห้องออกกำลังกายแล้วก็ผ่อนคลายด้วยอ่างอาบน้ำทุกห้องเลยครับพร้อมใส่ใจคุณด้วยบริการทำความสะอาดห้องพักแล้วก็อุ่นใจกับระบบรักษาความปลอดภัย CCTV ตลอด24ชั่วโมงนะครับกับ VC Residence Service Apartment นะครับเดินทางง่ายใกล้กับแหล่งสาธารณูปโภคนะครับถนนสุขุมวิทชลบุรีใกล้กับม.ศรีปทุมแล้วก็นิคมอมตะครับสอบถามเพิ่มเติมโทรเลยที่092-745-7772ครับและ038-146-067หรือเว็บไซต์คลิกเลยครับที่ bcresidence.com ครับได้เวลาส่งเพลงเพราะให้ฟังต่อเนื่องแล้วนะครับ
1: You're listening to Sunshine Radio Good Life Good Music

คุณกำลังฟังสัญชัยเรดิโอทางสถานีวิทยุสัญชัยดีไลท์ 88.5 MHz สนใจวางแผนสื่อโฆษณาติดต่อ038 424 501-2

0: Thai Radio Good Life Good Music
1: ทุกครั้งที่ขับรถไม่เหงาหรอกค่ะเพราะเรามีเพื่อนเพื่อนคนนี้คอยเปิดเพลงเพราะๆให้ฟังมีเรื่องคูลๆมาเล่าให้ฟังบ่อยๆบางทีก็มีมุกที่คอยทำให้เราแอบอมยิ้มเพื่อนคนนี้ชื่อ Sunshine Radio ค่ะ
2: มี Sunshine Radio เป็นเพื่อนชัดๆไปตลอดทางแค่เปิดแอปแล้วคอนเนคเข้ากับวิทยุติดรถยนต์แค่นี้การเดินทางครั้งต่อไปของคุณไม่ว่าจะขึ้นเหนือล่องใต้ฝนตกหรือรถติดรับรองไม่มีเหงาแน่นอน
3: Good Life Good Music

0: Sunshine Radio Sunshine Radio Good Life Good Music
1: ท้องทะเลท้องฟ้ามีเพียงแค่เราท่ามกลางหาดทรายขาวแสงดวงดาวพรางพราวประกายสวยงาม

0: Life and Health Life and Health กับคำพูดที่ว่าดวงตาเป็นหน้าต่างของหัวใจคงไม่ไกลเกินจริงแน่ๆเพราะก่อนที่เราจะเริ่มต้นรับใครสักคนเข้ามาในหัวใจเราก็ต้องมองเห็นเขาผ่านดวงตาก่อนใช่ไหมคะและแน่นอนค่ะว่าไม่ว่าใครๆก็อยากมีดวงตาที่สวยหวานเป็นประกายกันทั้งนั้นด้วยเหตุผลนี้บรรดาคอนแทคเลนส์ Big Eye หรือลายสีต่างๆซึ่งขายดิบขายดีแต่ก็ใช่ว่าจะเป็นคำตอบสุดท้ายเสมอไปนะคะเพราะยังมีวิธีอีกมากมายที่จะช่วยบำรุงและถนอมสุขภาพสายตาของคุณให้ใช้ได้ตลอดชั่วชีวิตแถมยังหวานใสปิ๊งแบบธรรมชาติอีกด้วยจะมีเคล็ดลับอะไรบ้างวันนี้ Life and Health มีมาฝากกันค่ะข้อแรกมันกินผักบุ้งเพราะเป็นผักที่มีวิตามิน A สูงมีสรรพคุณในการบำรุงสายตาช่วยให้หายแสบตาจากอาการตาแห้งและลดอาการปวดกระบอกตาในกรณีที่ใช้สายตาเยอะๆโดยเฉพาะสาวออฟฟิศที่ต้องใช้สายตาทั้งวันจนทำให้ตาแห้งและอ่อนล้าลองหันมากินผักบุ้งเยอะๆแล้วจะพบค่ะว่ามันช่วยได้จริงๆสองก็คือหลีกเลี่ยงปัจจัยที่ทำให้ดวงตาเสื่อมก่อนวัยนะคะเช่นอยู่ท่ามกลางแสงแดดจ้องจอคอมหรือดูทีวีนานเกินไปรวมไปถึงการใช้สายตาในช่วงที่แสงไม่เพียงพอเช่นเล่นโทรศัพท์หรือแท็บเล็ตในที่มืดสิ่งเหล่านี้ล้วนส่งผลโดยตรงต่อสุขภาพดวงตาค่ะให้บริหารสายตาด้วยการหลับตาแล้วใช้ปลายนิ้วชี้และนิ้วกลางนวดเบาๆวนรอบดวงตาประมาณ10นาทีหรือกระพริบตาถี่ๆทุกการใช้สายตาครบ1ชั่วโมงเพราะการกระพริบตาจะช่วยขับฟิล์มน้ำออกมาเคลือบตาให้แลดูวิ่งวิ่งปิ๊งปิ๊งเป็นประกายตลอดเวลานั่นเองค่ะ
1: Life and Health Life and Health

0: Thai Radio Good Life Good Music
1: มองหารถยนต์ Toyota คุณภาพดีๆสักแห่ง Toyota เจริญยนต์ชลบุรีมากด้วยประสบการณ์พนักงานขายที่พร้อมให้คำแนะนำรถยนต์บริการเป็นกันเองซื้อขายแลกเปลี่ยนรถยนต์ใช้แล้วการันตีด้วยรางวัลผู้นำจำหน่ายยอดเยี่ยม3ปีซ้อนมั่นใจกับงานซ่อมด้วยศูนย์บริการครบวงจรตามมาตรฐาน Toyota เช็คระยะทันใจรอรับได้เลยภายใน60นาทีพบกันที่ Toyota เจริญยนต์ชลบุรีบริการด้วยรักแท้พร้อมดูแลคุณเสมอสำนักงานใหญ่ใกล้ตลาดนัดจตุจักรสาขาศรีราชาใกล้ตึกคอมศรีราชาสาขานาจอมเทียนใกล้ตลาดน้ำ4ภาคCall Center 038-388-999 Facebook ที่ Toyota CYC 2011 Website Toyota

0: Thai Radio Good Life Good Music
1: มองหารถยนต์ Toyota คุณภาพดีๆสักแห่ง Toyota เจริญยนต์ชลบุรีมากด้วยประสบการณ์พนักงานขายที่พร้อมให้คำแนะนำรถยนต์บริการเป็นกันเองซื้อขายแลกเปลี่ยนรถยนต์ใช้แล้วการันตีด้วยรางวัลผู้นำจำหน่ายยอดเยี่ยม3ปีซ้อนมั่นใจกับงานซ่อมด้วยศูนย์บริการครบวงจรตามมาตรฐาน Toyota เช็คระยะทันใจรอรับได้เลยภายใน60นาทีพบกันที่ Toyota เจริญยนต์ชลบุรีบริการด้วยรักแท้พร้อมดูแลคุณเสมอสำนักงานใหญ่ใกล้ตลาดนัดจตุจักรสาขาศรีราชาใกล้ตึกคอมศรีราชาสาขานาจอมเทียนใกล้ตลาดน้ำสี่ภาคCall Center 038-388-999 Facebook ที่ Toyota CYC 2011 Website Toyota CYC.com
2: คุณจำเสียงเหล่านี้ได้ไหม
3: Sunshine Top of the Week Healthy Tips
4: Remind on Weekend
2: คุ้นหูกับพวกเขาบ้างหรือเปล่า
5: จวันนี้นะคะมี
6: วันนี้ช่วงเย็นครับรับช่วงต่อเรียบร้อย
7: นี่ก็สะดวกดีเนาะในไลน์ก็สามารถจะพูด
2: แล้วไหนจะ
8: คนที่เขาแข็งแรงน
9: ี้ฝันปันน้ำใจสำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรีและแปซิฟิกพาร์คศรีราชาย
2: ังไม่รวมไปถึงนี่แค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะถ้าคุณต้องการเราทำได้มากกว่านี้ VC Spot Production ผู้ผลิตงานสื่อโฆษณามืออาชีพสปอตวิทยุรถแห่จิงเกิลเพลงดนตรีประกอบโฆษณาถ่ายทำตัดต่อวิดีโอผลิตพรีเซนเทชันคุณภาพและมาตรฐานระดับสตูดิโอชั้นนำเลือกความสำเร็จเลือกเรา VC Spot Production โทรเลย 038-424-501-2

คุณกำลังฟังสัญชัยเรดิโอทางสถานีวิทยุสัญชัยดีไลท์ 88.5 MHz สนใจวางแผนสื่อโฆษณาติดต่อ038 424 501-2

0: Sky Radio Good Life Good Music
1: หนังเรื่องนี้ใครเป็นพระเอกไททานิกลีโอนาร์โดแบทแมนโรเบิร์ตแพตทินสันมือปืนโลกพระจันทร์เต๋าสมชายรู้ลึกรู้จริงรู้ขนาดนี้มีตั๋วหนังมาแจก Know How Now Showing โดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinema แค่ตอบคำถามให้ได้ว่าหนังประจำสัปดาห์นี้เรื่องไหนใครเล่นตอบถูกรับบัตรชมภาพยนตร์จาก SF ไปเลย5รางวัลรางวัลละ4ใบ
2: เสร็จฉันแน่
1: ติดตามกติกาได้ช่วง DJ ฟิล์มจันทร์ถึงศุกร์4โมงเย็นสนับสนุนโดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinema

0: Thai Radio Good Life Good Music
1: ฟังเพลงดูดีเจจัดรายการสดจากสตูดิโออัปเดตเพลงฮิตเทรนด์ใหม่ๆหรือข่าวในกระแสใช่แล้วครับแค่พิมพ์ sunshinefm.com แล้วกด Enter เว็บเดียวที่ทั้งฟังเพลงเพราะดูดีเจจัดรายการดูศิลปินที่มาสัมภาษณ์สดรวมถึงไม่พลาดเรื่องราวคูลๆที่คอยอัปเดตให้ไม่ตกเทรนด์ sunshinefm.com พิมพ์เลย
2: Good Life Good Music

0: Thai Radio Good Life Good Music
1: ถ้าคุณหมุนหาเราเท่าไหร่แล้วยังไม่เจอสักทีงั้นฟังผ่านแอปดีกว่าไหมStay tuneไปเลยครึ่งเดียวไม่ต้องหมุนไม่ต้องหาฟังเพลงเพราะได้ต่อเนื่องพร้อมสนุกไปกับสาระคูลๆและกิจกรรมทั้งปีอย่ารอช้าโหลดเลยทั้ง App Store Google Play Store และ Huawei App Gallery พอไม่ต้องหมุนแล้ว
2: Good Life Good Music

ุณกำลังฟังสัญชัยเรดิโอทางสถานีวิทยุสัญชัยดีไลท์ 88.5 MHz สนใจวางแผนสื่อโฆษณาติดต่อ038 424 501-2

0: Thai Radio. Good life, good music.
1: 5, 4, 3, 2, 1, 1, 1, 1, 1.
2: อยากให้เพลงที่คุณเชียร์อยู่ที่1นานๆแบบนี้ฟัง Sunshine Radio แล้วส่งคะแนนทุกช่วง DJ.
3: Sunshine Top 20.
2: 20อันดับเพลงฮิตที่สุดของคุณผู้ฟังที่ถูกขอกันเข้ามามากที่สุดประจำสัปดาห์และติดตามการรายงานชาร์ตทุกวันอาทิตย์บ่าย2ถึง5โมงเย็นสนับสนุนการจัดอันดับโดยศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชาให้ทุกไลฟ์สไตล์มีความหมายในทุกวันโรงแรมแปซิฟิกพาร์คข้างโรบินสันศรีราชาโรงแรมระดับ4ดาวมาตรฐานการท่องเที่ยวยั่งยืนระดับ5ดาวจากโครงการสตาร์โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยการันตีด้วยรางวัลโกลด์เซอร์เคิลอวอร์ด6ปีซ้อนจาก Agoda และ Traveloka และห้องอาหารเดอะพาร์คชั้น1โรงแรมแปซิฟิกพาร์คให้เดอะพาร์คดูแลมื้อสำคัญของคุณ
0: Sunshine Radio. Good life, good music.

จริงแล้วมันสงัดแต่กล้องสงบทำตัวสง่าให้คนสยบความเศร้าสลดอ่อนแอไม่ได้จึงใจพ่ายใครมองไม่ดีก็มองได้ก็เรานั้นเป็นผู้ชายอย่าปล่อยให้ใครนั้นเห็นน้ำ

คุณกำลังฟังสัญชัยเรดิโอทางสถานีวิทยุสัญชัยดีไลท์ 88.5 MHz สนใจวางแผนสื่อโฆษณาติดต่อ038 424 501-2

0: Thai Radio Good Life Good Music
1: ถ้าคุณหมุนหาเราเท่าไหร่แล้วยังไม่เจอสักทีงั้นฟังผ่านแอปดีกว่าไหมสเตจูนไปเลยครึ่งเดียวไม่ต้องหมุนไม่ต้องหาฟังเพลงเพราะได้ต่อเนื่องพร้อมสนุกไปกับสาระคูลๆและกิจกรรมทั้งปีอย่ารอช้าโหลดเลยทั้ง App Store Google Play Store และ Huawei App Gallery พอไม่ต้องหมุนแล้ว
2: Good Life Good Music Sunshine Radio
0: Sunshine Radio Good Life Good Music

0: Thai Radio. Good life, good music.
1: 5, 4, 3, 2, 1, 1, 1, 1, 1.
2: อยากให้เพลงที่คุณเชียร์อยู่ที่1นานๆแบบนี้ฟังSunshine Radio แล้วส่งคะแนนทุกช่วงดีเจ
3: Sunshine Top 20
2: 20อันดับเพลงฮิตที่สุดของคุณผู้ฟังที่ถูกขอกันเข้ามามากที่สุดประจำสัปดาห์และติดตามการรายงานชาร์ตทุกวันอาทิตย์บ่าย 2-5 โมงเย็นสนับสนุนการจัดอันดับโดยศูนย์การค้า Pacific Park ศรีราชาให้ทุกไลฟ์สไตล์มีความหมายในทุกวันโรงแรม Pacific Park ข้างโรบินสันศรีราชาโรงแรมระดับ4ดาวมาตรฐานการท่องเที่ยวยั่งยืนระดับ5ดาวจากโครงการสตาร์โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยการันตีด้วยรางวัล Go Circle Award 6ปีซ้อนจาก Agoda และ Traveloka และห้องอาหาร The Park ชั้น1โรงแรม Pacific Park ให้ The Park ดูแลมื้อสำคัญของคุณ
0: Sunshine Radio. Good life, good music.

0: Thai Radio Good Life Good Music
1: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ 089-698-2964

0: Sunshine Radio Good Life Good Music
1: คุณจำเสียงเหล่านี้ได้ไหม
2: Sunshine Top of the Week
3: Healthy Tips
4: Remind on Weekend
1: คุ้นหูกับพวกเขาบ้างหรือเปล่า
5: จะวันนี้นะคะมี
6: วันนี้ช่วงเย็นครับรับช่วงต่อเรียบร้อย
7: นี่ก็สะดวกดีเนาะในไลน์ก็สามารถที่จะพ
1: ู
7: ด
1: แล้วไหนจะ
8: คนที่เขาแข็งแรงน
9: ี้ฝันปันน้ำใจ
10: สำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรีและ Pacific Park ศรีราชาย
1: ังไม่รวมไปถึงนี่แค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะถ้าคุณต้องการเราทำได้มากกว่านี้ VC Spot Production ผู้ผลิตงานสื่อโฆษณามืออาชีพสปอตวิทยุรถแห่จิงเกิลเพลงดนตรีประกอบโฆษณาถ่ายทำตัดต่อวิดีโอผลิตพรีเซนเทชันคุณภาพและมาตรฐานระดับสตูดิโอชั้นนำเลือกความสำเร็จเลือกเรา VC Spot Production โทรเลย 038-424-501-2

0: by Radio Good Life Good Music
1: ทุกครั้งที่ขับรถไม่เหงาหรอกค่ะเพราะเรามีเพื่อนเพื่อนคนนี้คอยเปิดเพลงเพราะๆให้ฟังมีเรื่องคูลๆมาเล่าให้ฟังบ่อยๆบางทีก็มีมุกที่คอยทำให้เราแอบอมยิ้มเพื่อนคนนี้ชื่อสัญชัยเรดิโอค่ะ
2: มีสัญชัยเรดิโอเป็นเพื่อนชัดๆไปตลอดทางแค่เปิดแอปแล้วคอนเน็กเข้ากับวิทยุติดรถยนต์แค่นี้การเดินทางครั้งต่อไปของคุณไม่ว่าจะขึ้นเหนือล่องใต้ฝนตกหรือรถติดรับรองไม่มีเหงาแน่นอน
3: Good Life Good Music

0: Thai Radio Good Life Good Music
1: หนังเรื่องนี้ใครเป็นพระเอกไททานิกลีโอนาร์โดแบทแมนโรเบิร์ตแพทตินสันมือปืนโลกพระจันทร์เต๋าสมชายรู้ลึกรู้จริงรู้ขนาดนี้มีตั๋วหนังมาแจก Know How Now Showing โดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinema แค่ตอบคำถามให้ได้ว่าหนังประจำสัปดาห์นี้เรื่องไหนใครเล่นตอบถูกรับบัตรชมภาพยนตร์จาก SF ไปเลย5รางวัลรางวัลละ4ใบ
2: เสร็จชันแน่
1: ติดตามกติกาได้ช่วง DJ ฟิล์มจันทร์ถึงศุกร์4โมงเย็นสนับสนุนโดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinema

0: by Radio Good Life Good Music
1: ฟังเพลงดูดีเจจัดรายการสดจากสตูดิโออัปเดตเพลงฮิตเทรนด์ใหม่ๆหรือข่าวในกระแสใช่แล้วครับแค่พิมพ์ sunshinefm.com แล้วกด Enter เว็บเดียวที่ทั้งฟังเพลงเพราะดูดีเจจัดรายการดูศิลปินที่มาสัมภาษณ์สดรวมถึงไม่พลาดเรื่องราวคู่ๆที่คอยอัปเดตให้ไม่ตกเทรนด์ sunshinefm.com พิมพ์เลย
2: Good life, good music

0: Thai Radio Good Life Good Music
1: ถ้าคุณหมุนหาเราเท่าไหร่แล้วยังไม่เจอสักทีงั้นฟังผ่านแอปดีกว่าไหมStay tuned ไปเลยครึ่งเดียวไม่ต้องหมุนไม่ต้องหาฟังเพลงเพราะได้ต่อเนื่องพร้อมสนุกไปกับสาระคูลๆและกิจกรรมทั้งปีอย่ารอช้าโหลดเลยทั้ง App Store Google Play Store และ Huawei App Gallery พอไม่ต้องหมุนแล้ว
2: Good Life Good Music Sunshine Radio
0: Sunshine Radio Good Life Good Music

0: Sunshine Radio, the best one-hit music station.
1: ทำไมคนดีๆต้องมีแฟนกันหมดแล้วครับ

0: Thai Radio Good Life Good Music
1: หนังเรื่องนี้ใครเป็นพระเอกไททานิกลีโอนาร์โดแบทแมนโรเบิร์ตแพทินสันมือปืนโลกพระจันทร
2: ์เต๋าสมชาย
1: รู้ลึก
2: รู้จริง
1: รู้ขนาดนี้มีตั๋วหนังมาแจก Know How Now Showing โดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinema แค่ตอบคำถามให้ได้ว่าหนังประจำสัปดาห์นี้เรื่องไหนใครเล่นตอบถูกรับบัตรชมภาพยนตร์จาก SF ไปเลย5รางวัลรางวัลละ4ใบ
2: เสร็จชันแน่
1: ติดตามกติกาได้ช่วง DJ ฟิล์มจันทร์ถึงศุกร์4โมงเย็นสนับสนุนโดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinema

0: Sky Radio Good Life Good Music
1: ทุกครั้งที่ขับรถไม่เหงาหรอกค่ะเพราะเรามีเพื่อนเพื่อนคนนี้คอยเปิดเพลงเพราะๆให้ฟังมีเรื่องคูลๆมาเล่าให้ฟังบ่อยๆบางทีก็มีมุกที่คอยทำให้เราแอบอมยิ้มเพื่อนคนนี้ชื่อ Sunshine Radio ค่ะ
2: มี Sunshine Radio เป็นเพื่อนชัดๆไปตลอดทางแค่เปิดแอปแล้วคอนเน็กต์เข้ากับวิทยุติดรถยนต์แค่นี้การเดินทางครั้งต่อไปของคุณไม่ว่าจะขึ้นเหนือล่องใต้ฝนตกหรือรถติดรับรองไม่มีเหงาแน่นอน
3: Good Life Good Music

0: Thai Radio Good Life Good Music
1: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ 089-698-2964

0: Thai Radio Good Life Good Music
1: ฟังเพลงดูดีเจจัดรายการสดจากสตูดิโออัปเดตเพลงฮิตเทรนด์ใหม่ๆหรือข่าวในกระแสใช่แล้วครับแค่พิมพ์ sunshinefm.com แล้วกด Enter เว็บเดียวที่ทั้งฟังเพลงเพราะดูดีเจจัดรายการดูศิลปินที่มาสัมภาษณ์สดรวมถึงไม่พลาดเรื่องราวคูลๆที่คอยอัปเดตให้ไม่ตกเทรนด์ sunshinefm.com พิมพ์เลย
2: Good Life Good Music

0: You're listening to Sunshine Radio. Good life, good music.
1: ฉันตื่นมาตอนสายนาฬิกานั้นปลุก

0: Thai Radio. Good life, good music.
1: 5, 4, 3, 2, 1, 1, 1, 1, 1.
2: อยากให้เพลงที่คุณเชียร์อยู่ที่1นานๆแบบนี้ฟัง Sunshine Radio แล้วส่งคะแนนทุกช่วง DJ.
3: Sunshine Top 20.
2: 20อันดับเพลงฮิตที่สุดของคุณผู้ฟังที่ถูกขอกันเข้ามามากที่สุดประจำสัปดาห์และติดตามการรายงานชาร์ตทุกวันอาทิตย์บ่าย2ถึง5โมงเย็นสนับสนุนการจัดอันดับโดยศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชาให้ทุกไลฟ์สไตล์มีความหมายในทุกวันโรงแรมแปซิฟิกพาร์คข้างโรบินสันศรีราชาโรงแรมระดับ4ดาวมาตรฐานการท่องเที่ยวยั่งยืนระดับ5ดาวจากโครงการสตาร์โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยการันตีด้วยรางวัลโกลด์เซอร์เคิลอวอร์ด6ปีซ้อนจาก Agoda และ Traveloka และห้องอาหารเดอะพาร์คชั้น1โรงแรมแปซิฟิกพาร์คให้เดอะพาร์คดูแลมื้อสำคัญของคุณ
4: Sunshine Radio
0: Sunshine Radio. Sunshine Radio. Good life, good music.

0: Thai Radio Good Life Good Music
1: คุณจำเสียงเหล่านี้ได้ไหม
2: Sunshine Top of the Week
3: Healthy Tips
4: Remind on Weekend
1: คุ้นหูกับพวกเขาบ้างหรือเปล่า
5: จะวันนี้นะคะมี
6: วันนี้ช่วงเย็นครับรับช่วงต่อเรียบร้อย
7: นี่ก็สะดวกดีเนาะในไลน์ก็สามารถที่จะพ
1: ู
7: ด
1: แล้วไหนจะ
8: คนที่เขาแข็งแรงน
9: ี้ฝันปันน้ำใจ
10: สำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรีและ Pacific Park ศรีราชาย
1: ังไม่รวมไปถึงนี่แค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะถ้าคุณต้องการเราทำได้มากกว่านี้ VC Spot Production ผู้ผลิตงานสื่อโฆษณามืออาชีพสปอตวิทยุรถแห่จิงเกิลเพลงดนตรีประกอบโฆษณาถ่ายทำตัดต่อวิดีโอผลิตพรีเซนเทชันคุณภาพและมาตรฐานระดับสตูดิโอชั้นนำเลือกความสำเร็จเลือกเรา VC Spot Production โทรเลย 038-424-501-2

0: Chai Radio. Good life, good music.
1: 5, 4, 3, 2, 1, 1, 1, 1, 1.
2: อยากให้เพลงที่คุณเชียร์อยู่ที่1นานๆแบบนี้ฟัง Sunshine Radio แล้วส่งคะแนนทุกช่วง DJ
3: Sunshine Top 20
2: 20อันดับเพลงฮิตที่สุดของคุณผู้ฟังที่ถูกขอกันเข้ามามากที่สุดประจำสัปดาห์และติดตามการรายงานชาร์ตทุกวันอาทิตย์บ่าย2ถึง5โมงเย็นสนับสนุนการจัดอันดับโดยศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชาให้ทุกไลฟ์สไตล์มีความหมายในทุกวันโรงแรมแปซิฟิกพาร์คข้างโรบินสันศรีราชาโรงแรมระดับ4ดาวมาตรฐานการท่องเที่ยวยั่งยืนระดับ5ดาวจากโครงการสตาร์โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยการันตีด้วยรางวัลโกลด์เซอร์เคิลอวอร์ด6ปีซ้อนจาก Agoda และ Traveloka และห้องอาหารเดอะพาร์คชั้น1โรงแรมแปซิฟิกพาร์คให้เดอะพาร์คดูแลมื้อสำคัญของคุณ
0: Sunshine Radio. Good life, good music.

0: Thai Radio Good Life Good Music
1: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ 089-698-2964

0: ชัย Radio Good Life Good Music
1: ถ้าคุณหมุนหาเราเท่าไหร่แล้วยังไม่เจอสักทีงั้นฟังผ่านแอปดีกว่าไหมสเตจูนไปเลยครึ่งเดียวไม่ต้องหมุนไม่ต้องหาฟังเพลงเพราะได้ต่อเนื่องพร้อมสนุกไปกับสาระคูลๆและกิจกรรมทั้งปีอย่ารอช้าโหลดเลยทั้ง App Store Google Play Store และ Huawei App Gallery พอไม่ต้องหมุนแล้ว
2: Good Life Good Music Sunshine Radio
0: Sunshine Radio Good Life Good Music

ุณกำลังฟังสัญชัยเรดิโอทางสถานีวิทยุสัญชัยดีไลท์ 88.5 MHz สนใจวางแผนสื่อโฆษณาติดต่อ038 424 501-2

0: ช่ Radio Good Life Good Music
1: หนังเรื่องนี้ใครเป็นพระเอกไททานิคลีโอนาร์โดแบทแมนโรเบิร์ตแพตตินสันมือปืนโลกพระจันทร์เต๋าสมชายรู้ลึกรู้จริงรู้ขนาดนี้มีตั๋วหนังมาแจก Know How Now Showing โดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinema แค่ตอบคำถามให้ได้ว่าหนังประจำสัปดาห์นี้เรื่องไหนใครเล่นตอบถูกรับบัตรชมภาพยนตร์จาก SF ไปเลย5รางวัลรางวัลละ4ใบ
2: เสร็จชันแน่
1: ติดตามกติกาได้ช่วง DJ ฟิล์มจันทร์ถึงศุกร์4โมงเย็นสนับสนุนโดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinema

0: Thai Radio Good Life Good Music
1: ฟังเพลงดูดีเจจัดรายการสดจากสตูดิโออัปเดตเพลงฮิตเทรนด์ใหม่ๆหรือข่าวในกระแสใช่แล้วครับแค่พิมพ์ sunshinefm.com แล้วกด Enter เว็บเดียวที่ทั้งฟังเพลงเพราะดูดีเจจัดรายการดูศิลปินที่มาสัมภาษณ์สดรวมถึงไม่พลาดเรื่องราวคู่ๆที่คอยอัปเดตให้ไม่ตกเทรนด์ sunshinefm.com พิมพ์เลย
2: Good life, good music

Good life, good music. คุณกำลังฟัง Sunshine Radio Good Life, Good Music. จากนี้ไปขอเชิญติดตามการรับฟังการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์